0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำ

0: เป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว ได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
0: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2 รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1 กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
12: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถ29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
13: 1นาทีกับกปท.
12: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
4: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธาผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือเนี้ยก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
3: คร
4: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
3: ี
4: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
4: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
3: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
4: อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าจะมีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
3: ่
4: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
3: ้
4: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำให้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไร สิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11อู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันในวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
3: ครับผม
4: จาก11เหลือ6
3: เหลือ6ครับ
4: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
3: ้ครับ
4: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
3: ครับ
4: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์เพลย์และเขาสามารถทำได้
3: คร
4: ับ เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กลุ่มส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเก็บเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาจากเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
3: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
4: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
3: ์
4: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
3: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกต ที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
4: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นลำนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
3: ้
4: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยันครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาlesson learnedของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำlesson learnedมาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
3: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
4: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
3: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
4: ทีชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
3: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
4: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็ ็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
3: ครับ
4: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
3: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
4: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
3: ้ครับ
4: เราอยากให้พิสูจน์ได้การกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
3: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
8: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
10: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและ นักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
9: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
11: ครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นอิสระได้แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
9: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
13: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับเพราะก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
12: สำหรับการเลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
15: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
8: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
14: เ
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
17: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GITP

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะAM891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสางและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณอภพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวทิรตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์มาบอกพวกเราหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาทำงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาคือไกลนิดนึงนะครับจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่นนทบุรีนะครับผ่านมาสักพักนึงอ่ะตกอีกแล้วสักพักหยุดใจเริ่มดีขึ้นสักพักนึงตกอีกแล้ว
2: ตกอีกแล้ว
1: กว่าจะมาถึงที่ทำงานได้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะฝากถึงใครหลายคนนะที่ขับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนต้องมีในช่วงเช้าวันนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมีการออกมาเตือนเหมือนกันน
2: ะคร ับ
1: ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง13กันยายนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อช่วงเช้าตี5นะคะก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะก็เป็นฉบับที่9แล้วซึ่งตั้งแต่11จนถึง13เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะภาคที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำขังได้เป็นระยะสั้นๆนะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 นะคะยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่าง

0: ใกล้ชิดด้วยนะคะใครที่จะไปไหนมาไหนเดินทางการใช้ชีวิตวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกนะคะอย่างที่บอกคือภาคใต
1: ้
0: ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกเยอะขึ้นนะคะติดตามกันได้จากทั้งเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับติดตามกันนะครับวันนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก11กันยายน2569มี2จังหวัดด้วยกัน
0: ค
1: ือต้องระวังเลยนะครับเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักอันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู
0: ่
1: นะครับที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับจังหวัดเหล่านี้วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากในส่วนของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุเตือนแล้วนะครับ9ฉบับแล้ววันนี้ได้รับผลกระทบ11คือเรียกว่าตรงตามพยากรณ์
0: ถูกต้องแต่เช้าเลยนะ
1: ถูกต้องนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีรถติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังรีบได้แต่ต้องดูด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าอันตรายนะช่วงถ้าฝนตกแล้วมีการขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้
1: นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสภานะคะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70วาระที่3นะคะ
1: ครับ
0: ก็มีคะแนนเสียงออกมานะคะในช่วงท้ายของการประชุมด้วยคะแนน338ต่อ144เสียงนะคะหลังจากที่มีการพิจารณารายมาตราครบ41มาตราค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงนะคะไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะแล้วก็งดออกเสียงอีก2เสียงนะคะรวมไปถึงอีก1เสียงเนี่ยไม่ลงคะแนนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการเพื่อส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อค่ะก่อนที่ทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้สั่งปิดการประชุมช่วงประมาณ 20:38 นาทีนะคะก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งร่างพรบ.นะคะให้วุฒิสภาซึ่งมีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการประชุมสว.นะคะพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากที่ทางส.ส.เนี่ยเขามีการพิจารณางบประมาณปี70กันมานะคะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามีทั้งสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายค้านที่ออกมานะคะพิจารณากันในเรื่องต่างๆของงบประมาณในปี70นั่นเองก็ทางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วในวาระที่3วันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณากันต่อค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการผ่านฉลุยนะ338เสียงนะครับแล้วก็มีไม่เห็นชอบอยู่ที่144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเห็นชอบไปแล้วร่างพรบ.งบประมาณปี70นะครับไปต่อกันที่สถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ว่าได้นะครับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันไปน่าจะทั่วทุกคนที่มีโซเชียลนะครับเราจะได้เห็นข่าวนี้แล้วก็คลิปว่อนด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนั่นก็คือกรณีของการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จับแค่คนเดียวนะยังมีสีกาคนสนิทอีก1คนด้วยนะครับเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามบกป.นะครับมีการนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายอธิโชตครับ
0: อ
1: ายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสีกานั่นก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังหลังพบมีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัด เป็นของตนเองแล้วก็มีการนำไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่าเสียหายกว่า92ล้านบาทนะครับโดยนายอติโชตถูกจับกุมได้ที่บริเวณวัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติและละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันนี้เป็นของนายอติโชตก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะครับข้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าโดนไป4ข้อหาหนักเลย
0: ค่ะซึ่งความคืบหน้านะคะที่มีการจับกุมเจ้าอาวาสเนี่ยก็อย่างที่พี่นรนเล่าให้ฟังคือนอกจากนายอติโชตแล้วนะคะก็คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการลาสิกขาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางนางสาวปุญญวีนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นสิกาคนสนิทนะคะก็พบพฤติกรรมนะคะของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดด้วยแล้วก็นำไปมอบให้กับสีกาคนนี้นี่แหละเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางนะคะในชื่อบุคคลอื่นมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาทนะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามหมายจับอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะลงข้อหาก็คืออย่างที่พี่รัฐบอกของคุณของนายอติโชตเนี่ยมีทั้งเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานนะคะละเว้นการประพฤติโดยไม่ชอบโดยทุจริตเป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยไม่ชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีเนี่ยถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตนะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยไม่ชอบและสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เป็นข้อหา4ข้อหาที่มีการแจ้งนะคะกับทางนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผมเห็นไปทางเพจไหนหรือว่าสำนักข่าวไหนก็มีการรายงานเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัดที่ดังด้วย
0: ถูกต้องเป็นวัดดังของจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยานะครับและที่สำคัญคือมันมีคลิปฉาวออกมานี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยติดตามและก็เป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่า อย่างกรณีของโต๊ะ1โต๊ะนะที่อยู่ในนั้นคือจะพูดว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้นะแต่บางทีคือเห็นภาพแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ
0: มาสร้างความสะเทือนใจให้กับ
1: สะเทือนใจ
0: พุทธศาสนิกชนเนาะที่เคารพนับถือแล
1: ้
0: วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าวาดท่านนี้เนี
1: ่
0: ยเยอะมากนะคะมีหลายท่านที่ไปหาแล้วก็คืออย่างที่ติดตามข่าวนะก็มีหลากหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเขาบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคือแทบจะรับไม่ได้เลยอะกับภาพที่เห็น
1: ภาพเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังที่ทำไปเนี่ยยังจะมีคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการบูชาเครื่องรางของขลังจากวัดนี้แล้วก็ทางเจ้าว่าท่านนี้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเข้าจับกุมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีการสืบสวนเรื่องราวนะตำรวจก็มีการสอบสวนสืบสวนนะครับกับทางในส่วนของอดีตลูกศิษย์ก็มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกองปราบเองก็มีการแจ้งนะสำหรับทิชโชตนี่แหละทิชโชตก็คืออดีตพระราชาคณะก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงบุคคลมูลนิธิและก็ในส่วนของสีกาเอด้วยสีกาเอเนี่ยก็คือสีกาคนสนิทที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีความนะครับเรื่องนี้จากทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
0: ์
1: บอกชื่อได้แล้ว
0: ใช่
1: วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนนึงที่ไม่ประสงค์ออกนามมีการประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงหลักฐานคลิปต่างๆและข้อมูลที่มีการเบียดบังทรัพย์มาให้ทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็มีการนำไปสืบสวนต่อในทางลับนะครับจนได้เข้าไปมีการออกหมายจับแล้วก็มีการนำหมายจับเนี่ยไปจับ ทางเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองนะเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งในส่วนของพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและก็ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่ควรนำมาเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยที่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่อีกบัญชีหนึ่ง มีการโอนไปยังเครือข่ายต่าง
0: ๆ
1: นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าตามหลักการเนี่ยเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับควรที่จะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงนะ
0: ใช
1: ่และก็จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากที่ตรวจสอบคดีเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินเนี่ยแล้วก็เส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ายังมีบุคคลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะได้รับโทษตรงนี้นะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ระบุว่าเป็นประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงตำรวจก็จะดูในเรื่องของกฎหมายไปนะครับมุ่งตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางการเงินเป็นหลักนะครับสำหรับการเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจค้นทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเองให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจค้นเป็นอย่างดีซึ่งก็มีการตรวจค้น5จุดด้วยกัน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครและก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมด้วยนะครับยังมีการตรวจยึดเงินสดเอกสารและก็วัตถุต่างๆซึ่งคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการไปอีกน่าจะประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากที่เคารพศรัทธานะครับตำรวจก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปเอกสารสลิปทางการเงินตำรวจระบุว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาตามดำเนินคดีทั้งหมดนะครับสำหรับการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติการและก็ในส่วนของข้อกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีการที่พฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพดีพยานหลักฐานนะครับทำให้คดีเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปคดีหรือไม
0: ่
1: อันนี้ก็จะต้องมีการดูก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคนเคารพเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องนี้ยืนยันว่าการดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วง11โมงเดี๋ยวรอติดตามกันว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ประกันตัวไห
0: ม
1: หรือว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น
0: ะคร
1: ับทางตำรวจยืนยันว่าในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของการช่อโกงเรียกว่าเป็นการยักยอกนะ
0: ย
1: ักยอกเงินวัดไปเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของพระธรรมวินัย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
0: นึงเป็นอีกส่วนนึง
1: นะครับซึ่งก็จะต้องรอทางในส่วนของผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้น่าจะเป็นสำนักพุทธ
0: สำนักพุทธกรมการศาสนานะคะในส่วนนั้นที่จะต้องมาดูแลตรงนี้
1: ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
0: ใช่
1: นะครับยังไม่จบง่ายๆต้องรอติดตามครับ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พอมีคลิปพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนะคะก็ทางอดีตเจ้าวาดก็มีการสึกนะคะออกมาหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะ
1: ค
0: หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดนะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งพระเทพวัชระจริยาจารย์นะคะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่21/2569ลงวันที่10กันยายนนะคะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงนะคะก็มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือเจ้าคุณเบิ้มนะคะ เป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าการ้องก็คือเป็นอีกวัดนึงนี่แหละที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสำเภาล่มนะคะ อยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงตามขั้นตอนนะคะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เหมาะสมเสนอไปยังสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะเสนอสมเด็จพระสังฆราชพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของศาสนกิจต่างๆนะคะที่จะต้องมีการดำเนินต่อในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินคดีตรงนี้นะคะ
1: ครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของโทษทางพระธรรมวินัยด้วยนะในส่วนของสำนักพุทธในทางกรมการศาสนาต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
0: คิดว่าน่าจะรอแถลงจากทางตำรวจก่อนเรื่องของพยานหลักฐาน
1: วันนี้นะ11โมงนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับน่าจะมีการเล่นข่าวทุกแพลตฟอร์มแหละ
0: ติดตามกัน
1: ทุกสำนักเลยล่ะ
0: ช่วงวัน2วันนี้แหละเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นในส่วนของการที่ทางอดีตเจ้าอาวาสทิชโชตนี่แหละครับหลายคนเคารพนับถือแต่ทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรด้วยยิ่งมีการเสพเมถุนด้วยนะครับก็ทำให้หลายคนมองว่าภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับอาจจะทำให้วงการสงฆ์เนี่ยดูหลายๆคนเสื่อมศรัทธาไปมาก
0: ใช่โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะถ้าจำกันได้ก็มีข่าวคล้ายๆประมาณนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะจนกลายเป็นว่าหลายคนนะคนรอบตัวเลยถ้าถามใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วกลัวว่าเงินที่เราไปทำบุญเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะพระที่ดีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีมากเหมือนกันแต่ว่าพระที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายกรณีไปดูเป็นรายเคสไปเหมารวมไม่ได้นะคะ
1: นะครับก็หลายคนก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมวงการว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณาเป็นเคสไปดีกว่านะครับส่วนใครที่มีคลิปแน่นอนว่ามีการแพร่กระจายไปในโซเชียล
0: มันก็มีทุกมุมเนาะบางมุมก็มองเป็นเรื่องที่เสื่อมศรัทธารู้สึกหดหู่บางมุมก็มองตลกขบขันสนุกสนานกันไป
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆก็แล้วแต่คุณคลิกแชร์ต่อหรือว่าคุณกดส่งต
0: ่อ
1: ผิดกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนเลยนะครับย้ำนะว่าโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจจะเข้าข่ายนำข้อมูลลามกนะครับเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งก็เป็นการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นั่นเองมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนของผู้ที่แชร์หรือว่ามีการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะครับระวางโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปหรือว่าใครที่มีคลิปอยู
0: ่
1: อย่าทำนะครับผิดกฎหมายค
0: ุ
1: ณติดคุกได้เลยนะ
0: ใช่
1: นะครับจำคุกสูงสุดคือ5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามือไวนะครับญาติโยมอย่ามือไวนะแม้ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ขบขันอาจจะเป็นมีมเป็นอะไรไปเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วก็ที่สำคัญมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู
0: ่ใช่
1: นะครับก็ระวังเตือนกันไว้นะครับในช่วงนี้หนึ่งเรื่องเราไปอัปเดตกันก่อนน้องปั่นก่อนที่เราจะไปพักกันก็
0: ค
1: ือเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเกิดขึ้น
0: ถูกต้องนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะที่ถนนสุขุมวิท21ค่ะก็มีการรวมกลุ่มนะคะมวลชนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศมีการนัดหมายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะคะ ถึงสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะ เรื่องการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็จะเขามีแคมเปญในการเดินมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็
1: ค
0: ือทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือแล้วก็อ่านแถลงการจุดยืนประเด็นที่เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นการปราศัยเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมรวมไปถึงการบีบให้รัฐบาลเองเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนผู้ที่เข้าเรียกร้องเนี่ย มีทั้งคุณทรายคุณทรายสมุทรนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลคุณสนธินะคะลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะคะก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทางกองบังคับปราบปรามนครบาลที่5นะคะกองร้อยน้ำหวานรวมไปถึง EOD นะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะเบื้องต้นสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคอยตรวจจับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการคัดกรองของพื้นที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนการยื่นหนังสือของทางคุณสนธิต่อทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะด้วยการเดินทางไปที่หัวข้อที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าก่อความเดือดร้
1: อ
0: นละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกร้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยกำชับพลเมืองของตนเองให้ปฏิบัติตามในกฎหมายของบ้านเราด้วยแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทางอิสราเอลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานะทางการทูตเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือการขยายตัวของศูนย์ชาบัตนะคะรวมไปถึงการครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้เขียนจดหมายเนี่ยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็ดำเนินงานขององค์กรต่างๆว่าตรงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราหรือเปล่านะคะจดหมายตรงนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนด้วยนะต่อสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำที่กระทบต่อพลเรือนโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะปฏิบัติตามหลักกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยในตอนท้ายของจดหมายนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะว่าไทยเราเองต้อนรับนะนักท่องเที่ยวจากทุกชาติเลยแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราด้วยเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่แค่มีการรับทราบหรือการตอบกลับตามพิธีการต่างๆนะคะส่วนกลุ่มผู้จัดการชุมนุมนะคะจะเตรียมขยายความเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่อื่นๆอีกไหมนะคะก็จะมีที่จันทบุรีนะคะที่จะมีการเคลื่อนไหวช่วงวันที่13กันยายนนะคะในเรื่องของป่าสงวนรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีแล้วก็พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจดูแลนะครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะหรือว่ามีการเรียกว่านอนลงถนนนะครับหรือว่าการพักแรมท
0: ั้
1: งค
0: ื
1: นไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับม็อบเมื่อวานนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งวันนะครับม็อบนี้ก็อาจจะลงพื้นที่นะครับที่ในส่วนของหน้าไอลอเดินม็อบกันนะครับเดินทางเพื่อเป็นการเรียกร้องในเรื่องของทางกกต.น
0: ะ
1: ครับในวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้
1: คือวันที่14เนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาแล้วก็มีการประกาศนะครับในส่วนของการดำเนินคดีปมทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.นะครับซึ่งก็ทางพรรคประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินเท้านะครับก็คือเดินลงถนนในวันที่13ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณหน้าไอลอไปจนถึงศูนย์ที่เรียกว่าเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะครับระยะทางก็11กิโลเดินไปเพื่อส่งเสียงกดดันให้ทางกกต.เนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะครับในส่วนของคดีหัวสวนะครับก็จะมีการแถลงคือ14กันยายน13ก็มีการลงถนนไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับส่วนทางม็อบของทางคุณสนธิแล้วก็คปท.เนี่ยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็มีเหมือนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่สำหรับ คดีหัวสวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งฟ้องหรืออะไรหรือไม่นั้นนะครับ14นี้น่าจะได้มีความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะติดตามกันนะคะการเมืองก็มีแต่ประเด็นที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลสรุปนะคะหรือว่าทิศทางการเมืองจะไปทิศทางไหนนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้รับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องงาน Gas Tech 2026สัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศไปรับฟังกันค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงาน Gas Tech 2026นะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ
8: ครับท่านครับงาน Gas Tech 2026มาจัดที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยยังไงครับ
9: ค่ะงาน Gas Tech เนี่ยเป็นงานประเภทงานประชุมระดับโลกนะคะร่วมกันกับงานแสดงสินค้าเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบทั้งงานประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าด้วยกันนะคะการเจรจาธุรกิจซึ่งผู้จัดงานเนี่ยที่เป็นผู้ถือไลเซนส์งาน Gas Tech อะค่ะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์จากอังกฤษนะคะชื่อว่า DMG แล้วงานนี้เนี่ย ก็จะมีการเวียนทวีปไม่ว่าจะมาที่อเมริกานะคะที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอเชียเผอิญรอบของการเดินทางที่เขาโรเททกันนะมาที่ประเทศไทยก็คือในปีนี้นะคะซึ่งเราก็บิดงานแข่งกันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยกลายเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเอดิชั่นสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าในอดีตตั้งแต่ปี2008อะค่ะเคยจัดมาแล้วแล้วเราดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะในเรื่องของรูปแบบ transition เรื่องพลังงานเนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็จะมีระดับผู้บริหารรัฐมนตรีผู้นำประเทศก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือได้ว่าโต300เกือบ350เท่าหรือ 350% นะคะโดยที่คาดหวังว่าจะมีผู้นำทางด้านพลังงานทางด้านกลุ่ม alternative energy หรือพวกแก๊สต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะจากทั่วโลกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีเกือบ20ประเทศเข้ามา CEO ต่างๆนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ไบเทคตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
8: ครับที่เซฟมีบทบาทยังไงครับในการนำงาน Gas Tech นี้มาจัดที่ประเทศไทยฮะ
9: ค่ะครั้งนี้นะคะก็เรามองว่างานต้องดูว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยมีเรื่องโดยเฉพาะในอาเซียนหรือ Southeast Asia เนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มของ Cleaning Clean Technology นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมาดูว่างานในรูปแบบนี้มีผู้จัดและงานอะไรบ้างก็จากการศึกษาเนี่ยก็มาพบว่าโอ้นี่คืองานกัสเซกที่เราเคยดึงมาแล้วตอนปี2008แล้วเผอิญมันเขาเวียนมาประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศเอเชียพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดงานที่ชื่อว่า DMG Event นะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีศูนย์กลางให้กับ Southeast Asia และเป็นประตูสู่เอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็ไปนำเสนอความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้นะคะกับผู้จัดงานแล้วก็แน่นอนเนื่องจากทีเซ็ตเองเป็นมีฐานะเป็น National Bidder นะคะก็คือนักประมูลสิทธิ์การดึงงานเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเนื้อหาทางด้านพลังงานคือกระทรวงพลังงานปรากฏว่าทั้งกระทรวงพลังงานก็ดีทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสายงานน้ำมันนะคะอย่างเช่นปตทหรือแม้กระทั่งกัฟนะคะและหน่วยงานอื่นๆกกพ.เนี่ยนะคะก็ให้การตอบกลับเห็นชอบว่าประเทศไทยควรจะประมูลสิทธิ์งานนี้แล้วล่ะเราก็เลยดำเนินการนะคะเต็มสตรีมของเราเลยที่จะทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานเอกชนไปหารือกับทาง DMG แล้วก็บิดงานนี้ค่ะให้มาจัดที่ประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอประเทศไทยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่มิลานนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ยจัดที่มิลานเขาได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปรับธงมาจากที่ประเทศไทยในช่วง 14-17 กันยายนที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ไบเทคค่ะ
8: ครับแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ครับ
9: ก็ถ้าเราดูนะคะในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของผู้นำจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาจาก150ประเทศนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็knowledge base จากวิทยากรซึ่งมีถึง 1,000 คนเซสชั่นเยอะมากนะคะเป็นหลักเกือบจะ800กว่าเซสชั่นเนี่ยในพื้นที่ของไบเทคทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วว่าคนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานที่เมื่อกี้เกริ่นว่าเป็นผู้บริหารทั้งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยpolicy maker ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะคะรัฐมนตรีทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็จะต้องมีการเกิดไดอะล็อกสำคัญของโลกเกิดขึ้นที่งานนี้ที่กรุงเทพแน่นอนมีงานกลุ่มงานนักวิจัย research กลุ่มเทคโนโลยีนักนวัตกรมีเรื่องของการค้าการลงทุนเทรดทางด้านพลังงาน clean energy นะคะกลุ่มทางด้านก๊าซLNG เนี่ยกลุ่มใน value chain ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันเราก็คาดว่าจริงๆจะได้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่ม SME อะค่ะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาเป็นผู้ขายเนาะก็คือเป็น exhibitor ภายในงานซึ่งมีพื้นที่ ของศูนย์ไบเทคชั้นล่างเต็มหมดทุกห้องเลยค่ะเพราะว่าชั้นบนเขาใช้เป็นชั้นของห้องประชุมนะคะที่มีอยู่ประมาณ 60-70 ห้องค่ะ
8: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ฟรีหรือเปล่าครับ
9: ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานเทรดเป็นงานเราเรียกว่าเป็นประเภทของ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียกไปที่จุด registration ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำแบตเข้างานซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเนี่ยมันมีการประชุมที่เขาให้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็น investor clubแต่ energy อยู่ชั้นบนเพราะนั้นบางเซสชันอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่าปิดเป็นการประชุมปิดแต่ข้างล่างซึ่งจะเป็น exhibition อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนรับแบตนะคะแล้วก็เข้าชมงานได้เพื่อที่จะมาดูซิว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานหรือการนำเสนอของประเทศต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนค่ะ
8: ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ก็สามารถไปดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็รอท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะเพราะเป็นงาน B2B อยากจะให้มาชมงานที่อยากจะให้เห็นตัวเทคโนโลยีในกลุ่มทันสมัยใหม่ๆก็คือ Climate Technology หรือ AI สำหรับ Energy กลุ่ม Natural Gas นะหรือตอนนี้พูดเรื่องความปลอดภัย Energy Security เนี่ยพวกนี้หรือ Net Zero ต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่ในภายในงานค่ะ
8: ครับแสดงว่างานนี้เป็นมากกว่าการจัดงานแสดงทั่วไปนะครับมีการเจรจาทางธุรกิจด้วยนะครับ business to business นะครับพูดถึงงานนี้ฮะทีเซฟจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตครับเนี่ย
9: คือตอนนี้เนี่ยภายในงานนะคะเราก็ได้คุยกับผู้จัดงานว่าในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะอยากจะให้ไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะให้เขาเข้าถึงในงานด้วยก็จะมีเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพอรู้ว่างานจะมาที่นี่กลุ่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทางด้านพลังงานก็จองห้องประชุมการจัดงานเพื่อจะดูแลลูกค้าตัวเองทีนี้ในส่วนของการต่อยอดนอกจากภายในงานที่จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆที่เราใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนไทยแล้วก็เอเชียแล้วอะค่ะเรายังมีต่อยอดไปยังชุมชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะนั้นเรามีการทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ทางด้านการท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขายโปรแกรมให้กับผู้ติดตามหรือสปาวส์เนี่ยค่ะหรือถ้าเผื่อผู้บริหารที่เดินทางมาอยากจะเดินทางต่อไปยังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้ภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีโปรแกรมอยู่เนี่ยเราก็ทำการต่อยอดไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะก็มีการทำรูทติ้งไปทางชุมชนแล้วก็แน่นอนนะคะสเปนดิ้งในลักชัวรี่รีเทลต่างๆในกรุงเทพด้วยค่ะ
8: ครับช่องทางติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยสามารถดูได้ผ่านช่องทางไหนหรือสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านฮะ
9: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเข้าไปใน Google Search นะคะพิมพ์คำว่า Gas Tech Bangkok Thailand 2026ก็จะขึ้นโปรแกรมของงานหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่จัดเองนะคะ businessthailand.com หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานที่จัดงานเองก็คือศูนย์ไบเทคนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ
8: ครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: จัดขึ้นกลางเดือนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟัง 14-17 กันยายนนะคะที่ศูนย์ไบเทคกรุงเทพบางนานะคะค่ะ
8: ครับนี่คืองาน Gas Tech 2026นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: กับความสู่บันทึกสถานการณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการสัมภาษณ์งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับ Gas Tech 2026นะครับก็ติดตามกันได
0: ้
1: เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันจันทร์ที่14นะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆกันได้นะครับที่ในส่วนของ Bytech บางนางาน Gas Tech 2026นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่พี่จ๊อบก็สัมภาษณ์กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับไปอัปเดตนะครับเรียกว่าทักทายก่อนแล้วกันนะครับทักทายแฟนรายการนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินีรโสด้วยนะครับพ
0: ี่
1: อเนกพิกไทยสวัสดีครับส่งสติกเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณสิริวัลบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับเช่นเดียวกับทางคุณสุชินนะครับคุณโชคแดงมงคลพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาให้พวกเราเยอะแยะด้วยนะครับพี่นีนีบอกสวัสดีวันนี้อากาศครึ้มฝนตกค่ะนะครับพี่นีนีอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเลยนะ
0: ใช่
1: พี่พิเชษบอกสวัสดีครับคุณวุฒิชัยทักทายมาด้วยนะครับพี่ภัทรพรพี่พิสมัยบอกวันนี้วันพระคุ้มครองโชคดีทุกท่านนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะครับพี่ประยงบอกสวัสดีค่ะทีมงานบันทึกสถานการณ์ทุกท่านเลยนะครับมีส่งดอกไม้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางคุณโอนะครับพี่อัชราด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิษทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะครับว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายผ่านทางแฟนเพจยังสามารถทักทายพวกเรากันได้เรื่อยๆนะครับมีข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนบอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวน
0: ะ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเดือนสุดท้ายแล้ว
0: เดือนสุดท้ายแล้ว
1: คุณใช้หมดหรือยัง
0: ใกล้หมดแล้วด้วย เริ่มรู้สึกต้องประหยัดแล้วเหมือนกันใจหายนะ
1: ใจหายเพราะว่าเรา ได้รับมาตั้ง4 เดือนอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับเราจะไม่มีใช้แล้วหรอเดือนหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีแง้มๆออกมานะครับในส่วนของการลุ้นต่อสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังจากที่มีวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยผลของซูเปอร์โพลนะครับมีการเผยผลสำรวจประชาชนกว่า 63.8พอใจมาตรการนี้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับส่วนต้องบอกว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนได้ไห
0: ม
1: เมื่อวานนี้ถ้ามีการลงพื้นที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยต่อได้ไหมท่านรองนายกนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางท่านรองนายกเองนะครับก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะมีการนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับที่ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างดีมากๆโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอสมควรนะที่จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อได้นะครับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการก็คือ1ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับ2 อย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็ยังมีการผันผวนอยู่นะเพราะว่าตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีการเกิดเหตุปะทะกันอยู่เป็นเนืองๆนะนะครับแต่ว่าในส่วนของการส่งผลกระทบก็อย่างที่บอกก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันอาจจะมีแพงขึ้นผ
0: ัน
1: ผวนไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วแต่จริงก็ยังไม่จบนะครับโดยปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมี26ล้านคนนะครับเมื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอีกเหมือนกันเนี่ยอีก13ล้านคนทั้งหมดก็จะราวๆสำหรับผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่40ล้านคนนะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลออกมาก็คือ 150,000 ล้านบาทเลยนะ
0: ค่ะ
1: 4เดือนนี้ยังไม่ครบ4เดือนเต
0: ็
1: มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ16ถึง17นะครับที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและก็เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนกรณีหากมีการต่อยุคโครงการจะมีการปรับเงื่อนไขจาก 60-40 เนี่ยเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือไม่นั้นทางคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ในส่วนตัวผมมองว่า 50-50 ก็ดี1คือคำนวณได้ง่าย
0: ใช
1: ่2คือจะได้ใช้ยาว
0: ๆถูกต้อง
1: อันนี้สำหรับผมนะในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงความคืบหน้าน่าจะชัดเจนอีก 2-3 สัปดาห์นี
0: ้
1: นะครับท่านรองนายกเอกนิติจะมีการไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดอีก1ครั้งแหละว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่มาอุดหนุนหรือว่ามาใช้ในส่วนนี้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะ50-50หรือ60-40นะถ้ามีการต่อเฟส2เนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะยังไงก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของงบประมาณความคุ้มค่านะคะความเพียงพอมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังอีกนะคะที่จะต้องดูตรงนี้นะหรือว่าถ้าไม่ต่อเฟส2แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นๆออกมาไหมเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสช่วงปลายปี
1: ถูกต้องนี่มีคอมเมนต์บอกจากน้องหมวยคนสวยบอกว่าเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยจะมาคำนวณใหม่หาอะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าในการคำนวณครั้งใหม่เนี่ยก็คืออาจจะมี 60-40 50-50 นะครับก็จริงๆถ้าสมมุติ 50-50 เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการให้จำนวนเงินเนี่ยมาในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการถัวเฉลี่ยได้ที่จะใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่ารัฐก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเงินในส่วนสนับสนุนตรงนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เยียวยาไปด้วยในส่วนของภาวะที่ค่าใช้จ่ายแพงนะครับน้ำมันแพงตรงนี้จ้านะครับอันนี้ตอบคุณหมวยนะ
0: ตามนี้เนาะก็เข้าใจนะแล้วแต่คนคิดกันอาจจะต่างกันไปแต่อย่างที่พี่นะบอกเพราะว่าคือถ้ารัฐบาลเนี่ยแบกรับในส่วน60%นะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับอีก 10% เนี่ยอาจจะเอามาถัวเฉลี่ยที่บอกอาจจะคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นก็ได
1: ้
0: หรือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ตอนแรกลงทะเบียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถัวเฉลี่ยให้เขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็แต่อย่างที่บอกคือวิธีการในการคำนวณในการคิดอะไรเงี้ยทางรัฐบาลเองเขามีวิธีการในการคำนวณเพื่อความคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะ
1: ครับเป็นความคืบหน้าอีก2-3สัปดาห์นะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
0: ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดทางแรงงานศรีลังกานะคะก็หลังจากที่มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ครม.นะมีการอนุมัติเป็นมติแล้วนะคะช่วงวันที่14กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU นะคะกับทางศรีลังกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสามารถเดินหน้านำเข้าแรงงานจากทางศรีลังกาได้ทันทีนะคะซึ่งทางศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะคัดสรรนะคะแรงงานที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับบ้านเรานะคะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแรงงานล็อตแรกที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนแรงงานน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วใน MOU เนี่ยเขาไม่ได้วางกรอบตัวเลขเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 10,000 คนที่จะนำร่องในการมาทำงานนะคะเพื่อที่จะดูก่อนว่าทักษะจากแรงงานศรีลังกาเนี่ยเขามีทักษะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตรงไหนบ้างของบ้านเรานะคะมาทดแทนแรงงานต่างชาติตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะลดจำนวนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้องดูว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะวางเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องการทำงานหลายประเทศในโลกอยู่แล้วนะคะก็ ส่วนเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค
0: ุณจุลพันธ์บอกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ระยะยาวกับประเทศเรานะคะถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยคือจะรู้เลยว่าประเทศไทยเรายังต้องการแรงงานต่างประเทศนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอีกหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะคะซึ่งแรงงานจากทางศรีลังกาเองเนี่ยจากประวัติในการไปทำงานหลายๆที่นะคะก็ไม่ได้รับข่าวสารในเชิงลบนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานบ้านเราด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามกำกับจากทางกรมการจัดหางานของภาครัฐนะคะก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดเรียบร้อยตามกฎระเบียบบ้านเราอยู่แล้วนะคะติดตามเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าคือถ้าถามว่าจะมีปัญหากับแรงงานไทยไหมปกติเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยงานบางประเภทหาคนไทยเข้าสู่แรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยาก
1: จริง
0: แล้วก็ความต้องการของแรงงานต่างชาติเนี่ยคือก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะมีทักษะบางอย่างนะที่คนบ้านเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้โดยเฉพาะแต่บางอย่างเนี่ยคือแรงงานไทยเนี่ยก็ไม
1: ่เลือกงาน
0: อันนี้ต้องยอมรับ
1: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องหาแรงงานอื่นมาทดแทน
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมในส่วนนั้นของประเทศมันก็ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าไปนะคะฉะนั้นพอมันเห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจำเป็นที่จะหาแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วางคนวางทักษะให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะก็น่าจะสามารถช่วยนะคะในอุตสาหกรรมในส่วนที่เรารับแรงงานศรีลังกาเข้ามาเพิ่มเนี่ยได้อีกมากเลยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะ
1: เบื้องต้นก็คือตั้งเป้า 10,000 คนนะครับในล็อตแรกก็คือ 1-2 เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเออจะไปเปิดทางให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่าคุณต้องไปดูในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่อย่างการประมงการก่อสร้างเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคนไทยจะให้ไปสมัครงานทำก็
0: ใช่
1: ก็ไม่ทำกัน
0: น้อยมากเลยนะ
1: ก็จะใช้แรงงานต่างชาตินี่แหละแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาลาวเวียดนามนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมีกัมพูชาด้วยแต่พอมีในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยมีการระงับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะต้องไปหาแรงงานจากชาติอื่นมาเพิ่มเติมมาทดแทนในตรงนี้นะครับศรีลังกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำ MOU ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องป่านก็กับพี่เนี่ยก็น่าจะเคยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่มีการอินฟูมาไล่ขายของมันเกิดความน่าเชื่อถือมันเกิดแรงจูงใจย
0: ุ
1: คนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป่านกับโดนัทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์
0: จริงอันนี้เรื่องจริง
1: ทั้งในโซเชียล TikTok เอ่ย Facebook หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมการยกระดับก็ทางสคบเองนะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการยกระดับในเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์และก็การที่จะทำให้ตลาดเป็นธรรมด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานมีการลงนาม MOU ไปกับ5หน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Tailscore ที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอเจนซี
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็มีการลงนามกันไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่มีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผลักดัน5กลไกสำคัญนะครับภายในกรอบเวลา90วันเพื่อสร้างตลาดที่เป็นธรรมและก็คุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะทำให้การโฆษณาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกต้องและก็ไม่หลอกลวงประชาชนด้วย
0: นี่คือสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างต่างประเทศเขามีนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า1,000บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
4: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
6: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลง

0: แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยเอกพงศ์นพสกุลครับมาคนเดียวนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะลาพักผ่อนนะครับก็วันนี้ผมมาทำหน้าที่อยู่คนเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยอย่างที่บอกกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเสนอเรื่องของสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับซึ่งจาก10กว่าฉบับเนี่ยเขาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ย5ฉบับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอย่างที่ผมได้เสนอไปแล้วเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวคุณบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ไปจีบเขาไว้จีบในที่นี้ก็คือให้ไปทำกันบ้านมาหน่อยเพราะว่า5ฉบับเนี่ยมันเยอะนะครับสาระสำคัญที่สามารถขยายความแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยอันเนี้ยหน้าที่ของนักกฎหมายเขาสามารถทำได้รับปากผมว่าไปทำการบ้านมาแล้ววันนี้ก็มาตามสัญญาครับเดี๋ยวช่วงที่2คุยกับบิ๊กเลยวันนี้คุยตลอดรายการเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามี5ฉบับเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันยาวหน่อยเรื่องของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่แก้ไขเพิ่มเติม5ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ4กันยายนที่ผ่านมานะครับรู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างดูข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยเห็นว่าฝนจะตกเยอะเหมือนกันจริงๆเมื่อวานก็ตกอยู่หลายนาทีอยู่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตกเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหน้าฝนแบบนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่าพอหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับถ้าฝนตกนั้นแต่ถ้าไม่ตกก็คงร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับจึงทำให้หลายคนเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติหลายคนเข้าใจว่าการตากฝนคือสาเหตุให้เป็นหวัดแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฝนไม่ได้เป็นตัวการโดยตรงครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเปียกอุณหภูมิลดลงภูมิคุ้มกันอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเราได้รับเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นครับโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับก็ได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกจากยุงลายอาหารเป็นพิษบอกโอ้ยเป็นหน้าร้อนสิไม่ว่าหน้าฝนก็ได้ถ้าได้รับเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้คือการล้างมือให้สะอาดครับล้างมือตอนไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะไม่ว่าจะราวบันไดประตูลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดลิฟต์อะไรเงี้ยนะครับการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมากครับต่อมาคืออาหารครับเราควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นานเพราะว่าในอากาศชื้นแบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับควรเลือกดื่มน้ำสะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดอีกเรื่องสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผู้ใหญ่ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีครับทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องเดินทางและเปียกฝนควรรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสระผมแต่หากเปียกมากเนี่ย ก็ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าเปียกติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกอันนี้พูดถึงหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุงลายมันก็เป็นพาหะแล้วก็มียุงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเยอะในช่วงหน้าฝนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเปลี่ยนน้ำในใจกันเป็นประจำและปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ในน้ำสะอาดได้หากว่ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นแดงแน่นอนไม่ควรซื้อยามารับประทานเองหลายวันครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางชนิดควรรีบพบแพทย์ดีกว่าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่าลืมนะครับผักผลไม้หลากหลายคุณทำได้ง่ายๆด้วยนะครับนำมาทานกันเลยผลไม้ที่มีวิตามินซีนี่แหละสำคัญเลยดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอและทำจิตใจให้แจ่มใสแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อทำเป็นประจำก็ช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยได้อย่างมากสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังก็ออกกำลังกายวันนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็แข็งแรงไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายแล้วการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการหกล้มได้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายระบบเผาผลาญทำงานช้าลงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังพักตรงนี้สักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องรีบพักแล้วจะรีบกลับมาเพราะจะคุยกับคุณบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีในเรื่องของระเบียบว่าด้วยคณะของส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ5ฉบับที่แก้ไขแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วด้วยเมื่อวานก็เล่าให้ฟังไปแล้ววันนี้นักกฎหมายจะมาขยายความให้เราได้ฟังสักครู่กลับมาครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่นดินไทยงดงามด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความเจริญของประเทศและเป็นหนทางสู่ชีวิตที่มั่นคงของเด็กและเยาวชนจึงทรงริเริ่มพระราชกิจกิจช่วยให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้จากดอยสูงในถิ่นทุรกันดารสู่ชายแดนห่างไกลพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาตินอกจากนี้ยังได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนเยาวชนและประชาชนในชนบทให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์และมีอาชีพสุจริตอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากจนทั่วประเทศผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมพระองค์จึงเป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติ ด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดินไทย
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
0: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนะครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผมคุยให้ฟังไปแล้วเมื่อวานบ้างว่าเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเมื่อ4กันยายนครับว่าวันนี้ก็บอกว่านัดกับกฤตพงษ์เตชพลีหรือว่าบิ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายความแล้วให้มันชัดไปเลยเราจะได้คุยกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมถึงคนพิการด้วยผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้นะครับผมเองก็ยังศึกษาได้ไม่ได้จบไม่ได้หมดนะครับอ่านเร็วๆก็พอจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแก้ไขทำไมอะไรยังไงนะครับตอนนี้มานั่งอยู่กับบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับดูเรื่องของนิติกรแล้วก็เรื่องของกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเคยคุยกันบ่อยนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: ครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับบิ๊กไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเขาก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพราะว่ามีตั้ง5ฉบับนะนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับ
5: ครับก่อนอื่นที่ระเบียบแต่ละฉบับนะครับจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันหรือเสนอนะครับไปยังกรมนะครับกรมส่งเสริมหรือกรมคนพิการนะพูดสั้นๆเนาะซึ่งกรมเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับอนุด้านกฎหมายนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการยกร่างนะครับหรือรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มสิทธิต่างๆลงไปในระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า10กว่าฉบับนะครับแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้นะครับจำนวน5ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผม
0: ดูแล้วเนี่ยระเบียบมันน่าจะลึกแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าต้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะคร
5: ับ ใช่ครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือเป็นระเบียบที่ออกตามพ.ร.บ.ส่งเสริมนี่แหละครับก็คือเป็นวิธีการมากกว่านะครับเป็นเหมือนกฎหมายลูกเนาะที่กรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกนะครับหรือบังคับใช้เพื่อให้พ.ร.บ.เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับ
0: ครับเรามาว่ากันเลยนะครับ5ฉบับวันนี้คุยกันทั้ง5เลยแหละ
5: ได้เลยครับ
0: เราพยายามเลือกแล้วว่าอันไหนคือสาระสำคัญ
5: ค
0: มันสำคัญทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องกันแล้วก็มันทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
5: ใช่ครับ
0: อยากจะให้น้องบิ๊กได้เริ่มต้นเล่าเลยแล้วกันว่าใน5ฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วเพราะว่าเขาก็มีการแชร์กันหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับ
5: ครับก็เริ่มจากเอาที่ใกล้ตัวคนพิการไปถึงไกลตัวแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มไปที่ ระเบียบนะครับคณะกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะครับการจัดบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการขออาจจะพูดชื่อไม่เต็มเนาะปี2569ซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับหรืออัปเกรดสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเนาะหรือยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยคนพิการในชุมชนหรือในครอบครัวได้นะครับ ซึ่งถามว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่จะปรากฏอยู่ในหลังบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการดูแลคนพิการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือเราเรียกว่า PA นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของคนพิการนะครับแต่ผู้ดูแลเนี่ยจะไม่ได้สิทธินั้นนะครับรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไหนๆก็ผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละเนาะบางความพิการที่มีความรุนแรงเนี่ยผู้ดูแลจะต้องออกจากงานนะครับหรือเสียสละนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยรัฐก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาผนวกรวมกันโดยให้ผู้ดูแลเนี่ยต้องไปอบรมนะครับคือต้องไปอบรมก่อนว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการได้ก็คือสามารถดูแลคนพิการที่เราเป็นผู้ดูแลหลังบัตรของในบ้านก็ได้นะครับหรือจะดูแลในชุมชนหรือครอบครัวก็ได้นอกเหนือจากนั้นในข้อ 17/1 เนี่ยก็มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับของผู้ช่วยเหลือคนพิการเอาไว้ว่าอาจจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเนาะในข้อตกลงว่าในการบันทึกการให้บริการของผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยว่าจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับหรือการเข้าสู่สังคมที่จำเป็นของคนพิการในแต่ละบุคคลนะครับโดยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะหรือความสะอาดในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงโภชนาการนะครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเขียนที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ระเบียบฉบับแรกก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างคนตาบอดเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้บริการ PA เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมี PA สำหรับคนตาบอดที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็อาจจะมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ตั้งแต่ประกาศออกมาเห็นฟีดแบคหรือตีกลับจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมันยังไงหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตแล้วเนี่ยมีไหมครับ
5: ถือว่ามีค่อนข้างมากครับเพราะว่าแนวคิดของPA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มาสอดรับของการดูแลคนพิการที่ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวเนาะเขามองถึงเรื่องอำนาจการปกครองเขาบอกว่าถ้าเอาผู้ดูแลมาปนกับผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยอาจจะทำให้คนพิการเนี่ยถูกกำหนดหรือถูกจำกัดหรือถูกการคิดแทนครอบงำจากบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือคนในครอบครัวอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนพิการที่เขารณรงค์เรื่องเรียกว่าการใช้ชีวิตอิสระหรือ IL นะครับ อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างรุนแรงในการตีกลับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ อย่างที่ผมบอกครับระเบียบเนี่ยมันเป็นการเปิดสิทธิ์อยู่นะครับแต่กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องรอทางกรมหรืออธิบดีเนี่ยประกาศใช้ออกมาอีกทีหนึ่งครับผม
0: ครับก็คงต้องรอในการเมื่อใช้แล้วมันจะยังไงนะครับแต่ว่าเขาคงคิดดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับทั้งทุกประเภทความพิการอะไรแล้วด้วยนะครับ
5: ใช่ครับ
0: ฉบับนี้หรือถือว่าเราหยิบขึ้นมาเป็นฉบับแรกก็คือเหมือนกับอัปเกรดหรือประมาณว่าเอาให้มันเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมากกว่านั้นได้ไหมนะครับ
5: ใช่ครับ
0: อีกฉบับต่อไปครับที่เราจะคุยกันนะครับ
5: ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะผมมองว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเลยก็คือระเบียบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจ่ายเงินนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการบริหารกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับนี้แก้ไขบ่อยมากนะครับว่าเป็นฉบับที่7แล้วนะครับปี2569ถามว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับแก้ไขวงเงินการให้กู้ยืมครับพี่เอกครับอ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมบอกเมื่อวานไงว่าสื่อมวลชนเขาจับ1ใน5ฉบับเนี่ยเอาฉบับนี้มาพาดหัวเลย
5: ใช่
0: นะครับกู้เพิ่มวงเงินจาก120,000เป็น300,000
5: ถูกต้องครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือต้องเข้าใจสื่อก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลเนี่ยนะครับมาพาดหัวแต่ว่ามันทำให้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
5: ครับผมก็มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีการเพิ่มวงเงินนะครับแต่การเพิ่มวงเงินนั้นก็แลกมาด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแต่เดิมเนี่ยการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถกู้ได้ 120,000 บาทนะครับ แต่ระเบียบฉบับนี้มีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถกู้ได้เกิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือถ้ากู้ในวงเงิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติเดิมนะครับแต่ถ้าเรากู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะมีคุณสมบัติอีก5ข้อเข้ามากำหนดเนาะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ของกองทุนมาก่อนด้วยนะครับพี่เอกก็คือถ้ากู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วเนี่ยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับ2ก็คือถ้าจะกู้มากกว่า 200,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยเป็นลูกหนี้จากกองทุนก็คือเคยกู้เงินจากกองทุนมาแล้วไม่เกินในวงเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าใครเคยกู้ 120,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถกู้ไปถึงมากกว่า 200,000 ถึง 300,000 ได้นะครับก็คือเคยกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับโดยการเป็นลูกหนี้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประวัติดีเนาะหรือเคยผ่านการแก้ไขบัญชีให้กลับมาคืนดีแล้วไม่น้อยกว่า1ปีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เข้ามาล็อกนะครับสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินในจำนวนมากๆก็คืออาจจะต้องเคยมีผลงานเนาะหรือเคยเป็นลูกหนี้จากทางกองทุนมาก่อนนะครับข้อ2ก็คือจะต้องมีทักษะนะครับหรือใบเซอร์ติเคทนะในการรับรองว่าเรามีทักษะในการประกอบอาชีพในเรื่องนั้นๆ นะครับ3ก็คือต้องดูนะครับรายได้เนาะสมมติเราจะกู้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนชำระคืนเนี่ยมันก็จะมียอดในการตั้งคืนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายอดในการชำระคืนเนี่ยมีการคืนให้กับกองทุนในจำนวนที่กำหนดแล้วเนี่ยยังเหลือรายได้ในการใช้ชีวิตในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องไปจ่ายคืนกองทุนแต่ปรากฏว่าเงินที่เหลือกินข้าวเนี่ยมีน้อยกว่า 30% ก็อันนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับเนาะต่อมาก็คือดูเรื่องเขาเรียกโครงสร้างนะหรือแผนงานโครงการที่เราขอกู้เนี่ยเขาจะประเมินว่ามันสามารถประกอบอาชีพแล้วสำเร็จได้ดีแค่ไหนเนาะหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกิดรายได้ในการนำมาคืนกองทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการพิจารณาจากกรรมการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
0: ครับ
5: อันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นการนำหลักคิดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่เอกครับ ก็ถือว่าก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับคนพิการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขยายมากกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากู้ไม่เกิน 120,000 บาทเนี่ยเราผ่อนชำระแค่5ปีนะครับไม่เกิน5ปีเนาะไม่มีดอกเบี้ยนะแต่พอเราจะกู้มากกว่า 120,000 บาทไม่เกิน 300,000 เนี่ยเราสามารถขอขยายเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดได้ถึง7ปีครับพ
0: ี่เอ
5: กไม่มีดอกเบี้ยด้วย
0: 7ปีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือสำคัญ
5: อันนี้สำคัญเลย
0: เพราะฉะนั้น เรื่องคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงิน 300,000 เนี่ยเวลาเราส่งเรื่องยื่นเรื่องไปกู้เนี่ย
5: ครับ
0: ก็ไม่ได้ถึง 300,000
5: ขึ้นอยู่กับเราเขียนแผน
0: ใช
5: ่แผนธุรกิจ
0: ที่ผ่านมาตอน 60,000 ตอน 120,000 ก็ไม่ได้มีใครได้จำนวนเต็มอย่างนี
5: ้
0: เขาจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอกหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมเวลาเรากู้ 60,000 ทำไมได้แค่ 45,000 มันก็อยู่กับบริบทต่างๆของเรานะครับ
5: ใช่ครับ
0: ทีนี้เอาอีกฉบับสั้นๆก่อนที่เราจะพักไหมครับ
5: ก็อีกฉบับหนึ่งถ้าสั้นๆเลยก็คือฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครับพ
0: ี่อ๋ออันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในก่อนหน้านี้เราได้ยินกันบ่อยมาก
5: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถึง11ศูนย์บริการ
5: ใช่ครับ
0: ก็คือสาขาเดิมก
5: ็
0: เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือว่าให้สามารถให้บริการ นะครับคนพิการเฉพาะด้านเนี่ยก็ในด้านต่างๆตอนนี้เขามีการแก้ระเบียบฉบับนี้ด้วยนะคร
5: ับ ใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดีขึ้นครับเอกก็คือหนึ่งก็คือเพิ่มนะครับขั้นตอนหรือการยื่นขอจดจัดตั้งเป็นศูนย์เนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะต้องไปยื่น
0: เมื่อก่อนต้องไปยื่นเอกสารเป็นแฟ้ม
5: ใช่ใช่
0: เป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: ถูกต้องครับต่อมาก็คือมีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดของศูนย์เนาะว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรด้านคนพิการนะครับในวงเล็บ6นะครับในมาตรา6วงเล็บ10ก่อนนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการรองรับนะให้องค์กรหรือศูนย์บริการเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีผ่านการตรวจมาตรฐานองค์กรก่อนนะครับต่อมาก็คือมีการกำหนดเนาะว่าถ้าองค์กรภาคเอกชนนะครับอันนี้เขากำหนดภาคเอกชนเนาะว่าถ้าองค์กรไหนอยากจัดตั้งศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการศูนย์เนี่ยจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1คนนะพี่เอกนะ
0: ครับ
5: แต่ถ้าเป็นองค์กรของคนพิการเป็นคนจัดตั้งนะครับศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1ใน4ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจประเด็นและปัญหาของคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นในส่วนนี้ก็คือมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการของศูนย์ครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอระเบียบใหม่ประกาศมาเราจะต้องปรับตามไหมอย่าง
5: น
0: ี
5: ้ก็คือยังไม่ต้องปรับครับก็คือให้ดำเนินการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตหรือตอบใบอนุญาตครับพี่เอกครับ
0: ครับ
5: ก็คือเขาบอกว่าในบทเฉพาะการเนี่ยเขาบอกว่าให้ดำเนินการไปได้นะครับจนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตครั้งใหม่นะครับก็คือให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี
0: ้ใบอนุญาตก็3ปีเนาะ
5: ถูกต้องครับ
0: ครับ3ฉบับเราคุยไปแล้วอีก2ฉบับเราต้องคุยกันในช่วงหน้าเพราะได้เวลาพักพอดีก็คือเรื่องของบัตรประจำตัวคนพิการอันเนี้ยเราต้องคุยเพราะว่าดูแล้วนี่มันก็ทันสมัยขึ้นแน่ๆแล้วก็อีกอันก็คือคณะอนุกรรมการจังหวัดซ
5: ึ่
0: งมันมีมาก่อนละแต่ว่ามันจะต่างกันกับเมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
6: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำ การอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
7: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
9: ช่วงท้ายครับค้นหามาเล่าเราคุยสัมภาษณ์ปกติเราจะช่วงเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราคุย2ช่วงนะฮะช่วงสุดท้ายยังมีอีก2ฉบับนะครับสำหรับระเบียบที่เราคุยกันในวันนี้ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมาเริ่มกันที่บัตรประจำตัวคนพิการก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็น1ใน5ที่เขามีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าปกติแล้วบัตรประจำตัวคนพิการเราก็ไปออกบัตรได้บัตรต่ออายุอันนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วน่าจะเป็นคุณกับคนพิการมากๆเลยที่จะได้ไปไม่ว่าจะคนที่ออกบัตรใหม่หรือไปต่ออายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก็เนื้อหาสาระก็คือมีการเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องบัตรคนพิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเป็นดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคนพิการสามารถขอให้ทางเจ้าที่เนี่ยออกทั้งบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ออกที่เป็นหน้าบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมเนี่ยเขามีแอปนะครับบัตรคนพิการอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราระเบียบฉบับเนี้ยก็จะมาคอยเขาเรียกว่าเหมือนสนับสนุนเนาะหรือให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายนะครับสมมติวันไหนที่เราลืมบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรพลาสติกไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปได้ใช่ครับ
9: ทุกวันนี้ก็เปิดผ่านทางรัฐก็ได
5: ้ถูกต้องครับ
9: มันจะมีให้เรามีเลยอะว่าเปิดดูบัตรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปไว้ในรายการโปรดซะแล้วก็เปิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ
5: ใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกเหมือน government digital นะครับก็ใช่ครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องนะครับการต่อนะครับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะไปต่อบัตรเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะต้องถ่ายเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระเบียบฉบับนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับ
9: ครับ
5: ดังนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวครับในการไปขอไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ
9: ก็คือฉบับนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการที่รัฐบาลเริ่มที่จะปฏิรูประบบราชการ
5: ครับ
9: นะครับบางคนอุ่ยฟังแล้วน่าตกใจสำหรับนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นแต่ว่าก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าระบบราชการมันเป็นระบบใหญ่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานในระบบราชการก็ไม่ต้องกลัวทีเนี้ย คือเหมือนกับว่าเอกสารต่างๆที่เขาเรียกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยออกให้อยู่แล้ว
5: ใช่
9: แล้วทำไมเวลาเราไปต่ออายุหรือไปอะไรพวกนี้เราต้องเอาไปให้เขาอีกก็ในเมื่อเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอ
5: ่
9: ะนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีมากเลยนะฉบับนี
5: ้ใช่ครับ
9: ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ใบเดียวได้มานานแล้วแหละแค่คีย์ข้อมูลเลข13หลักทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย
5: ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์เนาะก็คืออาจจะเป็นสายตาเลื่อนล่างนะครับ หรือความพิการเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เนาะในการรับรองความพิการนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมคนพิการเนี่ยคนพิการไม่จำเป็นต้องถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นรูปแบบเอกสารไปละก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าที่ได้เลยว่าเราไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลจากฐานโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อศูนย์ One Stop Service ที่มีการออกหน่วยบัตรออกบัตรคนพิการในสถานโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปใช้บริการได้ในอนาคต
9: เห็นพอประกาศออกมาในราชกิจจาสัก2วันมั้งฮะโรงพยาบาลกลางเขาก็ออกมาเลยนะว่ามีการออกบัตรคนพิการอะไรยังไงเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือเหมือนกับว่าค่อนข้างตอบกับระเบียบฉบับเนี้ย
5: ครับผม
9: เขาทำเลยอ่ะนะฮะโรงพยาบาลกลางหน้านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอีกหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยที่ออกบัตรคนพิการได้เขาก็จะทำกันต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือเจอตัวเองก็คือตอนที่ไปต่ออายุบัตรครั้งล่าสุดเนี่ย บอกว่าบัตรตลอดชีพตอนนั้นผมงงมากเลยนะงงว่าเอ้ยเรายังไม่ได้60นี่แล้วทำไมเราถึงได้บัตรตลอดชีพแล้วเพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก่อนอื่นต้องเล่าให้พี่เอกฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรคนพิการให้กับคนพิการที่ไม่สามารถทำให้ความพิการเนี่ยมันหายขาดได้ก็คืออาจจะเห็นได้เชิงประจักษ์ก็ดีหรือแพทย์รับรองว่าความพิการเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่สามารถออกบัตรคนพิการตลอดชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อบัตรละทุก8ปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระเบียบฉบับเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานยากเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับระเบียบฉบับนี้เลยมีการเขียนใหม่ครับพี่เอกค่อนข้างจะดีมากเพราะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปทำบัตรคนพิการแล้วครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้บัตรตลอดชีพเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับและ8ปีต่อมาเนี่ยในการทำบัตรครั้งที่2หรือต่อบัตรเนี่ยถ้าความพิการของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต่อให้เรามีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยก็สามารถขอบัตรคนพิการตลอดชีพได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการของเราที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีคนพิการหลายคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุนะครับทำให้ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการก็มีหรือทำให้เสียเกี่ยวกับสิทธิในเชิงภาษีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากบัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถขอเป็นตลอดชีพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อให้ถ้าเรามีความพิการอย่างเช่นเชิงประจักษ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยใช้ไฟฉายส่องตาเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะการไปต่อบัตรหรือการไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็คือเราสามารถให้เจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยได้เลยก็คือเจ้าที่ของพม.หรือของกรมคนพิการนี่แหละโดยเราโดยทางเจ้าที่เนี่ยจะขอความยินยอมให้เราเนี่ยขอถ่ายรูปเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการหลายๆประเภทด้วยที่เรามีความพิการเชิงประจักษ์นะครับ
9: คร
5: ับ แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่เอกก็คืออธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการต่อเวลาบัตรคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยบัตรพวกเราเนี่ยจะหมดทุก8ปีเนาะแต่เขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ระเบียบฉบับนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถขยายอายุบัตรได้นะครับก็คือถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถบัตรใครจะหมดในปีนี้ก็ขยายไปอีก2ปีได้อะไรเงี้ยเป็นประกาศที่ระเบียบฉบับนี้ให้อำนาจอธิบดีไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทเชิงสังคมเนาะเชิงสังคมเนี่ยมันก็มีการประเมินจากที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็คือเป็นความพิการบางอย่างที่อาจจะ แพทย์เนี่ยอาจจะประเมินแล้วอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ในทางสังคมในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนี่ยเขาบอกว่าประเภทคนพิการฉบับนี้อธิบดีก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดวันหมดอายุของบัตรคนพิการให้แตกต่างไปจากคนพิการประเภท7ประเภททั่วๆไปได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่ระเบียบฉบับนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนอกเหนือจากนั้นครับมีการกำหนดหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับด้านงานคนพิการหรือด้านการออกบัตรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเบียบเนี่ยออกมาเขียนรับรองนะครับให
9: ้
5: ถือว่าสำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคนพิการด้วย
9: ครับ
5: นะครับ
9: บัตรประจำตัวคนพิการก็เรียกว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไปต่ออายุหรือว่ามันมีความกังวลว่าไอ้บัตรหมดอายุแล้วต้องยังไงมันมีเขามาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคร
5: ับ ใช่ครับ
9: ฉบับสุดท้ายครับฉบับนี้แม้จะ
5: อาจจะไกลตัวเรานิดนึง
9: คือคนพิการอาจจะไม่ได้เจอเป็นบริบทประจักษ์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า
5: คือ
9: จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาทำงานอยู่หลังบ้านเขาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็ว่าไปตามระเบียบเลย
5: ใช่ครับ
9: ก็คือเรื่องของคณะอนุกรรมการจังหวัดเล
5: ่
9: าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
5: โอเคครับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยก็คือมีอำนาจนะครับในการทำแผนนะครับเกี่ยวกับคนพิการในจังหวัดของตนเองนะครับพิจารณานะครับโครงการหรือแผนงานรวมถึงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพด้วยนะครับของคนพิการซึ่งก็จะมีการจัดประชุมเนาะในทุก1เดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมเนาะหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคนพิการโดยตรงนะครับแต่เดิมเนี่ยในฉบับแรกเนี่ยคนองค์กรคนพิการเนี่ยเราก็บ่นกันเยอะเลยว่าโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนเกินไปนะครับมีหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกว่า20องค์กร20หน่วยงานเลยนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะก็ทำให้การประชุมของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขาเรียกว่าเสียงของคนพิการเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับพี่เอกเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่เนาะก็คือมีการลดนะครับหน่วยงานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานไหนที่มันซ้ำซ้อนอย่างเช่นมีเกษตรจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีปศุสัตว์มีอะไรซึ่ง
9: มี
5: ประม
9: ง
5: อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูซ้ำซ้อนกันอ
9: ยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
5: ใช่ครับก็มีการตัดออกไปแล้วก็เท่าที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัด
9: เข้ามาแต่ละจังหวัดเขาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่แล้ว
5: ใช่ครับก็อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการปรับซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิสตรีครับพี่เอกก็คือตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสตรีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในคณะเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนครับพี่เอกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที
9: ่เ
5: ป็นการอัปเกรดใช่ครับเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงพิการด้วยเพราะว่ามีความทับซ้อนในเชิงปัญหาเนาะนอกจากพิการแล้วก็ยังมีปัญหาทางสตรีอีกอะไรเงี้ยครับก
9: ็
5: จะได้มีส่วนในการพูดคุยหรือชี้แนะให้กับอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะครับ
9: เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจังหวัดชุดนี้หรือว่าตามระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก
5: ็
9: เขาก็จะดำเนินการไปตามระบบแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ผอมลงแล้วก็มีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ
5: ครับ
9: เอาเป็นว่าช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับ5ฉบับที่เราคุยกันสาระสำคัญทั้ง5ฉบับเลยบิ๊กมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากมีการประกาศใช้แล้ว
5: สำหรับตัวบิ๊กเองมองว่าในมุมของกฎหมายครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเชิงของผู้เข้ารับสิทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ช่วยเหลือคนพิการก็ดีนะครับการออกบัตรประจำตัวคนพิการก็ดีนะครับรวมถึงการขยายวงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพก็ดีเนี่ยล้วนเป็นสิทธิทั้งนั้นที่กฎหมายให้กับพวกเราคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากจะเข้ารับสิทธิแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะตามกฎหมายของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหนี้กองทุนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็คืนเงินกองทุนเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสัญญา
9: ก็ติดตามข่าวสารของเราต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากค้นหามาเล่าจากเสียงจากคนตาบอดไทยจากหนังสือเสียงเพื่อประชาชนจากรวมใจเป็นหนึ่งเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้คุยกันจนหมดเวลาเลยกับคุณบิ๊กกฤษพงศ์มากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆประเด็นอะไรดีๆต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกันในรายการนี้อีกนะครับวันน
5: ี
9: ้ลาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุม

0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
5: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอท่าสาราอำเภอนพิตามอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 28.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัดโตอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงนะทาง FM 92.5 MHz กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้2ช่วงรายการนะฮะเอาแบบสบายๆซะหน่อยนะวันศุกร์แล้วใครที่อยากจะหาที่ดูดาวแห่งใหม่ทางนฤทธิ์นะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยองค์การมหาชนเนี่ยเขามีการเปิดตัวนะครับ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะขยายเส้นทางการท่องเที่ยวนะเชิงดาราศาสตร์นะอันนี้เขาบอกว่าเป็น Amazing Dark Sky in Thailand Season 5นะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะว่ามีที่ไหนยังไงบ้างโอ้ไม่เคยไปเลยถ้าอุทยานมีรายชื่ออยู่5อุทยานอันนี้ไม่เคยไปเลยสักที่เลยนะขุนสถานน่านทับลานปราจีนบุรีน้ำพองขอนแก่นภูผาเทิบอะไรอีกที่หนึ่งที่ภูเรือนะนะน่าสนใจเดี๋ยวว่างๆน่าจะขับรถไปเที่ยวซะหน่อยนะครับส่วนช่วงแรกนะเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องเงินเฟ้อสักนิดหนึ่งนะสิงหาคมนี่เพิ่มขึ้นนะ 2.53% นะเทียบ year on year นะแล้วก็เพิ่มสูงสุดนะในรอบ3เดือนนะเดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับส่วนข่าวสารอื่นๆนะวันนี้มีการประชุมสภาผู้ก็ไม่ใช่สภาแล้ว เขาเปลี่ยนแล้วเป็นวุฒิสภาครับเพราะว่าพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อคืนนี้ที่ประชุมสภาเนี่ยนะเขาประชุมในวาระที่2วาระที่3เนี่ยแล้วเสร็จช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะสำหรับงบปี70นะผู้ลงมติฮะ485ท่าน485เสียงนะฮะเห็นด้วยนะกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะ338เสียง338คนไม่เห็นด้วยนะ144เสียงงดออกเสียง2เสียงนะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะอันนี้ก็น่าจะใครจะไปถอดสมการอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าถ้าผมดูแบบผ่านตาเลยก็ชัดอ่ะนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะสองพรรคเนี่ยแน่ๆนะทางพรรคประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสักประมาณ100เท่าไหร่130เสียงนะแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าฝ่ายค้านนะอาจจะมีบางส่วนนะที่ลงคะแนนเห็นด้วยกับทางปีกรัฐบาลนะซึ่งก็ไม่ใช่พรรคการเมืองไหนนะก็คงจะมีสมาชิกบางส่วนนะที่ไปลงให้นะสำหรับพรรคกล้าทำที่เห็นด้วยนะครับแต่ก็มันก็เป็นสัญญาณมาอยู่สักพักแล้วแหละนะเราก็เห็นการอภิปรายกฎหมายสำคัญหลายครั้งนะครับรวมไปถึงในวาระที่2เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขงดออกเสียงต่างๆที่มันพอจะบ่งบอกสัญญาณได้นะอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะกับเศรษฐกิจนะเพราะว่าบ้านเราเวลาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขามองเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง พอสมควรนะครับเพราะว่าเรานี่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็บ่อยนะเลือกตั้งก็บ่อยนะมีเหตุขัดข้องมาระหว่างทางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็บ่อยนะอันดับต้นๆของโลกนะนี่ต้องยอมรับความจริงนะฮะจะบอกว่าไม่ใช่ก็คงไม่ได้นะอันดับติด1ใน10อ่ะแน่นอนนะผมจะบอกว่าติด1ใน5เลยก็มีโอกาสนะแต่ต้องไปดูว่าสถิติมันขนาดไหนนะครับเรื่องของบอร์ด EV นะที่เมื่อวานเนี้ยนะฝากคุณผู้ฟังไว้นะเผื่อใครสนใจที่อยากจะติดตามนะเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมนัดแรกนะสำหรับบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะมีทางรองนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยเขาเห็นชอบในหลักการนะฮะในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์และก็ชิ้นส่วนของไทยนะเขาก็ต้องคุยให้มันรอบด้านเพราะบ้านเรานี่เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียถูกไหมโดยเฉพาะรถยนต์สันดาปนะหรือว่าไอซ์ก็คือรถใช้น้ำมันนี่แหละนะปูเท่ๆรถยนต์สันดาปภายในนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็คือรถใช้น้ำมันรถใช้พวกไอ้อะไรล่ะไอ้ไฮบริดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะที่มีน้ำมันมีส่วนประกอบเนี่ยนะก็โดยเฉพาะรถกระบะนะเราประกอบแล้วก็ส่งออกนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเขาก็ต้องพิจารณาให้มันครอบคลุมใช่ไหมฮะในการจะปรับอัตราภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะก็ต้องดูเรื่องของรถยนต์สันดาปด้วยเหมือนกันประเด็นสำคัญเนี่ยทางบอร์ด EV เขาไปเจอครับบอกว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่ขายในประเทศไทยเนี่ยนะที่จดทะเบียนกันเยอะๆเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณสัก 30% แล้วนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะของยอดจดทะเบียนในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นคุณหมายความว่าใน1เดือนหรือใน1ปีก็ได้อะเอากลมๆไปเลยใน1ปีเนี่ยนะจะมีคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเลยเขาเรียกว่า BEV นะประมาณ 30% ที่เหลือจะเป็นสันดาปภายในเป็นน้ำมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นไฮบริดเป็นลีฟอะไรเนี่ยอีกประมาณ 70% อัตรามันสูงขึ้นแต่ที่มันน่าตกใจก็คือเขาบอกว่าโดยเฉพาะรถที่มันมีการนำเข้าอ่ะนะฮะเพราะมันได้ประโยชน์นี่จากเรื่องของภาษีสรรพสามิตเก็บแค่ 10% เองอ่ะก็ไม่ต้องมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยไม่ต้องมาประกอบในประเทศไทยตรงมาเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าอัตรามันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปนั่งดูครับเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการเสนอมาตรการภาษีเนี่ยใน3อัตราอัตราแรกต่ำสุดเนี่ยสำหรับค่ายรถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนประกอบในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมคือพูดง่ายๆคือต้องมาตั้งโรงงานในไทยจะผลิตแล้วก็ใช้โลโก้คอนเทนต์ของไทยเขาก็คงจะมีอัตรามากี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะเก็บภาษีสรรพสามิตต่ำสุดแต่ยังไม่ได้บอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราที่สองฮะเขาบอกว่าเป็นอัตราปานกลางอันนี้สำหรับผู้ที่นำเข้าเพื่อทดลองตลาดแต่มีแผนว่าจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยคือพูดง่ายๆก็คือคงจะต้องมีการคุยกันก่อนถูกไหมว่าเฮ้ยผมจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะระหว่างเนี้ยก่อนที่จะขอ BOI ตั้งโรงงานในประเทศไทยกว่าจะทำเป็นโรงประกอบอะไรพวกเนี้ยก็นำเข้ามาอัตราก็อยู่ในระดับปานกลางและอันที่3อัตราสูงสุดอันนี้เพียวๆเลยพี่ไม่มีความเห็นพี่ไม่มีความอยากจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเลยนะครับก็นำเข้าอย่างเดียวอันนี้จะคิดในอัตราสูงสุดนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เขาจะเสนอนะว่าเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจะเร่งทำก่อนใครเพื่อนเลยถ้าสมมุติว่ากำหนดอัตรามาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็คือจะไปจัดเก็บกับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มที่เป็นรถยนต์นำเข้าเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเดิมเนี่ยมันเก็บที่ที่ 10% นะแต่เขาเพิ่มขึ้นปุ๊บก็ลุยเลยนะอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับเมื่อวันที่1กันยายนครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะฮะได้รับเกียรติจากทาง Ministry of Innovation and National Development นะฮะแห่งเครือรัฐบาฮามาสนะครับเข้าเป็นเชิญเข้าร่วมนะเป็นสปีกเกอร์นะภายใต้หัวข้อ Resilience and Sustainability นะครับในการประชุม High Level Strategic Dialogue นะครับร่วมกับทางผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระดับประเทศนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่มีความปลอดภัยยืดหยุ่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับคุณไตรรัตน์ครับได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ประกอบกับประสบการณ์ของประเทศไทยนะฮะโดยเน้น3แนวทางสำคัญนะครับได้แก่ความสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของประเทศไทยนะครับโดยมีมาตรการ5ระดับนะฮะได้แก่ National Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนระดับชาตินะครับ Emergency Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนระดับฉุกเฉินนะ Amber Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนเด็กหายแล้วก็รวมถึงอาชญากรรมนะฮะอันที่4นี่ก็คือ Public Safety การแจ้งเตือนภัยทั่วไปและอันที่5คือเป็นเรื่องของ Test Alert คือการทดสอบระบบนะครับทั้งนี้ครับคุณไตรรัตน์ก็เน้นย้ำนะครับว่าการรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการกำกับดูแลที่เหมาะสมนะฮะเพื่อให้สามารถป้องกันตรวจจับแจ้งเตือนแล้วก็ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานได้เซฟค่าไฟได้เซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Lifeให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทนะครับกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับส่วนถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะฮะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาอันนี้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่จะถึงระยะใดก่อนกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th แล้วก็ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินครับเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้นะสำหรับคำถามจะมอบอะไรดีมอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะทางธนาคารออมสินนะเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีคำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะถ้าหากฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณอรทัยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้เดี๋ยวคุยเรื่องของเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมสักนิดหนึ่งนะฮะดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.ลลิตาครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับสิงหาคมเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์เขาแถลงออกมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ 2.53% ใช่ไหม
9: คร
8: ับ
9: ใช่ค่ะ
8: ครับ
9: ก็อันนี้เงินเฟ้อค่ะก็จริงๆก็สอดคล้องกับที่เราคาดนะคะแล้วก็มองไว้ประมาณ 2.5% เหมือนกันนะคะก็จริงๆก็สาเหตุหลักๆก็คือมาจากราคาพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าจำได้ก็คือตอนแรกเนี่ยราคาน้ำมันดิบโลกมันชะลอลงนะคะหลังจากที่เหมือนอิหร่านกับ US จะพอมีดีลได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ความตึงเครียดมันก็ยกระดับกลับขึ้นมานะคะในเดือนสิงหาคมนะคะมันก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็ส่งผ่านมายังราคาน้ำมันในประเทศนะคะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยก็แบบเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนที่แล้วแล้วก็รวมถึงจากปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นผลเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็เห็นการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะไปยังอย่างเช่นอาหารราคาอาหารสำเร็จรูปนะคะที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อเดือนที่แล้วมันอาจจะเห็นภาพชะลอลงแต่ว่าเดือนนี้มันก็กลับมาเร่งขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็ราคาอาหารสดเนี่ยก็ ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะโดยมีแรงกดดันหลักมาจากพวกราคาผักผลไม้แล้วก็ไข่ไก่นะคะซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากสภาพอากาศที่มันร้อนขึ้นนะคะหลังจากที่ไฟก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมค่ะ
8: คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างเลยใช่ไหมฟังมาทั้งหมดนี่คือทุกอันเลยนะมันอาจจะมีบางอันที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถ้าฟังเนี่ยเนี่ยโอ้โหทั้งคือของจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกือบหมดเลย
9: ใช่ค่ะก็เป็นตัวทั้งพลังงานทั้งอาหารอะไรเงี้ยค่ะอาหารหลายตัวจะไม่ทุกตัวค่ะแต่หลักๆก็ปรับเพิ่มขึ้นค่ะ
8: เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรข้าวของการอุปโภคบริโภคมันตึงไหมหรือว่าคนก็มีการจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเงินเขาจะข้อพูดกันว่าเงินเฟ้อปุ๊บเงินมันจะด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรยังไงครับ
9: จริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยหลักๆมันมาจากปัจจัยฝั่งอุปทานนะคะก็คือไม่ได้มาจากดีแมนที่หรืออุปสงค์ที่มันแข็งแกร่งแล้วมันทำให้ผู้ผลิตขึ้นราคาได้อะไรเงี้ยมันเป็นปัจจัยจากตัวต้นทุนราคาพลังงานแล้วก็อาหารอะไรที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเรื่องปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วกำลังซื้อของไทยเนี่ยก็ยังเป็นสภาพที่มันเปราะบางอยู่ซึ่งพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมันก็ไปกดดันกำลังซื้อของประชาชนค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะก็ทำให้ที่คนจะรู้สึกว่าเงินที่มีรายได้ที่อาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะตามสภาพเศรษฐกิจที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังซื้อของคนมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเราซื้อของได้น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการที่ช่วยประคองตัวคอนซัมชันได้ระดับหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มันมีตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยก็เข้าใจก็มันก็จะช่วยหนุนประคองคอนซัมชันได้ระดับหนึ่งอะค่ะ
8: ถ้าต่อไปอีกสัก2เดือนดีไหมฮะไทยช่วยไทยพลัส
9: ก็จริงๆจริงๆก็จะตามข่าวค่ะก็รัฐบาลก็กระทรวงการคลังก็กำลังจะพิจารณาอยู่ว่าจะต่อไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมันช่วยประคองตัวคอนซัมชันกับกำลังซื้อเนี่ยที่ถ้ามันกำลังซื้อที่เปราะบางได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นขนาดนั้นไหมมันก็คงจะไม่อะค่ะเพราะว่าคนก็คือจะใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เม็ดเงินที่มันเพิ่มเติมเนี่ยมันก็คงไม่ได้เยอะแต่ว่าในแง่ที่ว่ากำลังซื้อสภาพที่มันโดนได้รับผลกระทบนะคะจากราคาพลังงานอะไรเงี้ยที่เงินเฟ้อที่มันอยู่ระดับสูงเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยประคองให้ประคองการใช้จ่ายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าดูตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะก็จะเห็นว่าเดือนสิงหาคมมันยังอยู่ต่ำกว่า50ซึ่งมันสะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ยังกังวลปัจจัยอื่นที่มันอาจจะมีผลมากกว่าก็คืออย่างเช่นพวกค่าครองชีพแนวโน้มเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็มีผลมากกว่าแต่ถามว่าควรทำไหมเนี่ยอันเนี้ยก็อย่างที่รัฐบาลบอกไปก็กำลังพิจารณาแล้วก็จริงมีเงินในงบ200,000 ล้านนะคะมันก็มีงบที่พอเหลืออยู่ประมาณ 2-40,000 ซึ่งอันเนี้ยเราก็มองว่างบเนี้ยมันก็พอทำได้แต่ว่ามันจะเป็นสเกลที่เล็กลงเนื่องจากว่าใช่มันก็คงไม่ได้เท่ากับที่ผ่านมาทำมา4เดือนนะคะที่มันเป็นต่อเนื่อง4เดือนแล้วก็เงินต้องใช้เป็นหลักแสนล้านนะคะอันนี้ก็อาจจะทำได้สเกลน้อยลงค่ะ
8: ผมกลับมาที่ตัวเงินเฟ้อหน่อยละกันสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยผมถามเดือนหน้าเลยนะเดือนนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยเพราะเราคุยเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาไปแล้วผมถามอย่างนี้ดีกว่าปีนี้คือที่เราเห็นสภาพเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอย่างเบนซ์ทะเลเหนือตอนนี้อยู่108เหรียญดูไบผมเห็นแวบๆอยู่ประมาณ100กว่าเหรียญเหมือนกันนะก็ที่เราอ้างอิงเนี่ยแล้วก็สำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยน้ำมันดีเซล170เหรียญ180เหรียญเนี่ยมันจะส่งผลให้กับเงินเฟ้อกรกฎาคมไอ้กันยายนเนี่ยมันเป็นยังไง
9: คือจริงๆเรามองว่าช่วงที่เหลือเนี่ยเงินเฟ้อก็น่าจะเร่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใน Q4 ก็คงมองว่าน่าจะเร่งตรวจได้สูงเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาซึ่งอันเนี้ยก็เราก็ได้ไพรซ์อินว่า1ก็คือมันยังมีปัจจัยจากราคาน้ำมันที่เราคาดว่ามันน่าจะยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงปัจจัยจากเอลนีโญซึ่งมันจะเข้าอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนะคะมันก็จะอาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันพวกราคาสินค้าอาหารให้มันปรับสูงขึ้นก็คือแนวโน้มก็คือช่วงที่เหลือของปีนี้เรามองว่ามันก็น่าจะเร่งขึ้นจากเลข 2.5 นะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็ใน Q4 เนี่ยก็จะเป็นไตรมาสที่อาจจะมีตัวเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในปีนี้ค่ะ
8: กรอบเงินเฟ้อของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองไว้ที่เท่าไหร่ยังไงครับ
9: เรามองปีนี้อยู่ที่ 1.8 นะคะต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง Q1 เนี่ยมันติดลบ 0.5 นะคะแล้วก็ Q2 2.7 เนาะแล้วก็ Q3 ก็ด้วยความที่เดือนกรกฎาออกมามันแค่ 1.9 แม้ว่าเดือนสิงหามันอยู่ที่ 2.5 นะคะก็มีโอกาสที่โอเคมันก็อาจจะ อยู่ที่ประมาณ2กว่าแล้วก็จะเร่งตัวในปีใน Q4 นะคะอันนี้ก็คือทั้งปีเนี่ยเราก็เลยมองว่าอยู่ที่ 1.8 แต่อันนี้ก็คือบอกว่าที่ price in ไปแล้วเนาะก็คือราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงแล้วก็เอลนินโยแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามองเรื่อง tension mid range tension ความตึงเครียดตัวหลอกกลางเนี่ยเราจะมองว่าแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมันไปสูงกว่า100 USD ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่า เรามองว่าสถานการณ์มันอาจจะได้ผ่านจุดที่มันตึงเครียดที่สุดไปแล้วในไตรมาสที่2แล้วเรามองว่าแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มในช่วงที่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในที่เราคาดการไว้ก็คือราคาน้ำมันอ่ะมันยังทรงตัวระดับสูงแต่ว่ามันคงไม่ได้ลากเกิน100เนี่ยยาวเป็นสมมติว่าเหมือนจากช่วงที่มันเป็น Q2 ค่ะก็จะเห็นว่ามันลากยาวไปเกิน3เดือนเนาะที่เกิน100แต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เรายังไม่ได้มองเพราะว่ามันจะผ่านจุดนั้นไปแล้วอันนี้ก็มีโอกาสที่คือมันจะผันผวนอยู่มีแกว่งขึ้นแกว่งลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคงไม่ได้กลับไปสู่จุดที่ตึงเครียดสุดใน Q2 ค่ะ
8: โอ้แล้วถ้าหากอันนี้ผมถามเพิ่มนะบอกถ้าหากไอ้ท่อส่งน้ำมันของซาอุเนี่ยที่จะมาขึ้นทางฝั่งทะเลแดงเนี่ยถ้าสมมติมันขึ้นไม่ได้จริงๆเนี่ยอะอย่างเงี้ยเรามองน้ำมันอย่างเงี้ยราคาน้ำมันเป็นอย่างเงี้ย
9: คือจริงๆอันนี้มันก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันออกจากช่องแคบของมอสไม่ได้มันก็มีไปทางอื่นได้บ้างทีนี้เนี่ยมันมีความตึงเครียดสูงขึ้นจนกระทบโฟลว์ที่ทางทะเลแดงด้วยมันก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันมันจะเร่งสูงขึ้นไปกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศต่างๆก็พยายามปรับตัวแล้วก็พยายามหาซัพพลายน้ำมันนะคะจากแหล่งอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้แต่ว่าถ้ามันตึงเครียดขนาดนั้นก็คงจะทำให้ราคาน้ำมันอ่ะมันเด้งสูงขึ้น
8: ถ้าเด้งสูงขึ้นมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เงินเฟ้อมันถ้ามันส่งผ่านมันก็จะต้องเงินเฟ้อมันก็อาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกัน
9: ก็น่าจะอาจจะใช่ค่ะก็จะเป็นแรงปัจจัยกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าคือจริงๆเรามีมาตรการที่อุดหนุนพลังงานมาตลอดดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะช่วยลดทอนการส่งผ่านได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการส่งผ่านมาในเงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการส่งผ่านของราคาพลังงานแล้วก็รวมถึงต้นทุนผู้ผลิตนะจะเห็นว่าจริงๆ PTI เนี่ยมันอยู่ในระดับสูงแต่ว่าพอมันส่งผ่านมาเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เห็นเงินเฟ้อเร่งขึ้นขนาดนั้นมันก็จะเห็นว่าการส่งผ่านเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดอันนี้มันก็ท่ามกลางกำลังซื้อที่มันเปราะบางนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วราคาน้ำมันพลังงานมันสูงขึ้นมันก็จะเป็นต้นทุนโลจิสติกของต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเราก็คาดการณ์ว่ามันต้องสูงขึ้นไปกว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อาจจะไม่ได้สามารถส่งผ่านต้นทุนตรงนี้มาทางผู้บริโภคได้ขนาดนั้นค่ะ
8: ถ้าน้ำมันส่งอันนี้ถ้าน้ำมันเนี่ยส่งตัวเนี่ยเอาเดือนกันยาตุลานะถ้ามันยังอยู่ที่ประมาณสักเอาน้ำมันดีเซลเบนซินบ้านเราเนี่ยนะ40 บาทต่อลิตรเนี่ยมันจะเร่งสูงขึ้นกว่า 2.5 ในปัจจุบันไหม
9: อันนี้ก็จริงๆก็เราก็ได้ price in ในระดับหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่ประมาณ39เนอะก็คือถ้ามันเร่งซึ่งคือจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มองว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเร่งขึ้นอยู่แล้วด้วยมีเอลนิโญมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเกิดราคามันยิ่งสูงไปกว่านี้ไป40อะไรเงี้ยมันก็คงจะคอนเทนเนอร์กดดันให้เร่งสูงกว่านี้แล้วก็คือจริงๆเรามองเกิน 2.5 อยู่แล้วในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
8: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ลลิตาครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์นะฮะผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็คุยกับเรานะเรื่องของเงินเฟ้อนะทั้ง ตัวสิงหาคมนะปี2569ก็คือตัวเลขของเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คุยต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าต้องมองในอนาคตอ่ะบางทีเราคุยแต่เฉพาะของที่มันเพิ่งแถลงออกมาหรือว่าเป็นตัวเลขเก่าออกมาเนี่ยเราไม่เห็นภาพฮะบางทีเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่ามันแน่นอนนะมันอาจจะใช้เป็นส่วนที่อ้างอิงได้นะอ่ะส่วนก่อนที่จะเบรกนะผมให้ไปดูตัวเลขทองสักนิดนึงดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องทองใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าต้องรอดูว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาจะประกาศเรื่องอะไรล่ะตัวเลข PPI ยังไงนะก็สรุปว่าสูงกว่าที่คาดนะสูงกว่าที่คาดนะคาดไว้ที่หลาย 5.2 สูงมาเป็น 5.3 อะไรเนี่ยนะก็ส่งผลนะทำให้ราคาทองในตลาดโลกนะปรับตัวลดลงนะก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้ฮะสำหรับราคาทองคำนะทองคำแท่งบ้านเราครับประกาศครั้งที่6แล้วนะฮะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,500 บาทนะฮะขายออกที่ 67,700 บาทนะครับรูปพรรณขายออกที่ 68,500 บาทโกลด์สปอร์ต 4,308 เหรียญเห็นไหมเมื่อวานนี้เราคุยกันที่ประมาณ 4,400 กว่าเหรียญถูกไหมฮะนี่ลงมานะเหลือ 4,308 เหรียญนะครับค่าเงินบาท 33 บาท 15 สตางค์นะครับตั้งแต่เปิดตลาดมาตอนเช้าผมให้ดูเลยว่าลงไปเท่าไหร่แล้ว550 600 700 850บาทต่อ1บาททองคำนะครับสำหรับราคาที่ปรับลดลงกับราคาปิดเมื่อวานนี้สำหรับทองนะส่วนหุ้นนะหุ้นเป็นยังไงนะดูสักนิดหนึ่งดีไหมหุ้นวันนี้ลงไปนะฮะ 11.40 จุดฮะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,603.67 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 23,426 ล้านบาท KCE นี่บวกมา5บาท25ตังค์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่63บาท75สตางค์ปตท.บวกมา50สตางค์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่42บาท50สตางค์เดลต้าลงไป5บาท263บาท K-Bank ลงไป1บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่244บาทนะครับปตท.สผ.บวกมา2บาทนะฮะอันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่157บาทนะครับอ่ะก็ตัวเลขน่าจะพอสมควรแล้วนะครับจะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนนะครับ10นาฬิกา36นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
10: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับออมสินครับถ้าจะออมเงินทั้งทีนะฮะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงกับแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อวันที่2ถึง4กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลครับรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.นะฮะพร้อมด้วยคุณเสน่ห์สายวงวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็เป็นผู้แทนสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีผู้แทนนะของสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุม The Seven World Telecommunication Information and Communication Technology Policy Forum นะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกสำหรับการหารือระดับสูงด้านนโยบายโทรคมนาคมและ ICT ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยแบ่งการประชุมออกเป็น Working Group จำนวน5กลุ่มนะฮะในระหว่างการประชุมได้มีการพบปะหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้บริหารระดับสูงนะผู้แทนหน่วยงานกำกับการดูแลแล้วก็ในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลในอนาคตตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกับนานาประเทศด้วยนะครับจากสถานการณ์น้ำมันนะที่ปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาที่ปรากฏเป็นข่าวนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดนะครับหรือว่า BPT ในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันบริษัทก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะในการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือว่าความเสียหายส่วนใดนะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทเนี่ยบริษัทก็พร้อมนะที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้เห็นเขาว่าเขาขยายพื้นที่นะแล้วเขาก็มีการเปิดหน้าดินเพิ่มขึ้นยาวอีกประมาณสัก200เมตรเพื่อจะหาไอ้จุดที่มันเป็นไอ้รอยที่มันมีน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมานะแต่ว่าเบื้องต้นนี่ล่าสุดนี่เขาเคลียร์ได้พอสมควรนะครับไม่มีไอ้ลักษณะของการที่จะมีการปนเปื้อนเพิ่มเติมเนี่ยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุนะที่เกิดขึ้นนะส่วนวันนี้นะมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัล นะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนต ถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับช่วงที่2ฮะวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับองค์การมหาชนคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์นะครับสวัสดีครับท่านรักษาการผู้ช่วยครับ
16: ครับสวัสดีครับ
8: ครับผมขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้พอดีเห็นที่นฤทธิ์เนี่ยคือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คุยกันนะว่าแบบเรามีโครงการอะไรนะเป็นที่ดูดงที่ดูดาวใช่ไหมฮะเห็นว่าแต่ละปีก็มีการแบบหาที่ใหม่ๆให้คนที่เขาชอบดูดาวตอนกลางคืนเนี่ยไปสำรวจหรือว่าไปดูดาวเพิ่มเติมได้ด้วย
16: ใช่ครับก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่5แล้วนะครับที่เราดำเนินโครงการภายใต้ชื่อว่า Amazing Dark Sky in Thailand Season 5นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้จากเดิมที่มีการทำมาตั้งแต่ปี2565นะครับจนถึงปี69เนี่ยก็ตอนนี้เพิ่มมาอีก15แห่งรวมทั้งสิ้นเป็น79แห่งทั่วประเทศแล้วครับ
8: มันเราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมถามผลตอบรับหน่อยว่าคนไปดูดาวคนก็รู้เรื่องหรืออะไรยังไงไหมฮะ
16: กับประโยชน์จริงๆที่เราสร้างพื้นที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาก็เพื่อว่าก็นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ดูดาวแล้วนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์แล้วก็การสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะครับก็คือการที่เราทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สังเกตการทางดาราศาสตร์ได้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลในหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาหลักๆเลยที่เราเห็นภาพกันเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเราก็จะมีพื้นที่ดูดาวกันมากขึ้นใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับการเรียนรู้ระบบนิเวศการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกด้วยนะครับแล้วก็ลดการใช้แสงไฟที่ไม่จำเป็นด้วยครับ
8: ผมกำลังจะถามว่าประหยัดพลังงานนี่มันหมายความว่าลดการใช้แสงไฟที่ไม่จำเป็นเพราะเราต้องปิดไฟดูดาวอย่างเงี้ย
16: ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราต้องแบบปิดไฟแบบให้มันมืดสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงๆเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแสงไฟนะครับที่สิ้นเปลืองแสงไฟไหนที่อาจจะไม่จำเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับแล้วก็มีการปรับทิศทางของแสงไม่ให้ฟุ้งกระจายไปทีนี้พอเราใช้แสงเนี่ยเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้แสงอย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในการลดมลภาวะทางแสงด้วยซ
8: ึ่
16: งเหล่านี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเรื่องของระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมต่างๆการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็สิ่งที่มันต่อเนื่องมานะครับมันก็คือในเรื่องของการที่เราเป็นการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดด้วยก็จะทำให้เรามีพื้นที
8: ่
16: ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์หรือเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ดูดาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยด้วยครับ
8: แต่กลุ่มที่เขาสนใจนี่มันเล็กๆเนาะมันเป็นนิชมาร์เก็ตเนาะกลุ่มไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหม
16: จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการที่เวลาเราไปเที่ยวตามอุทยานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากเราจะเห็นความสวยงามเนี่ยนะครับในเวลากลางวันใช่ไหมครับในเวลากลางวันเนี่ยแน่นอนเราก็จะเห็นความสวยงามด้านล่างนะครับของพื้นโลกแล้วเนี่ยนะครับว่ามีอะไรที่มันสวยงามบ้างแต่เวลากลางคืนเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตามอุทยานต่างๆที่มีการควบคุมแสงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีความงามของท้องฟ้าในยามค่ำคืนบนท้องฟ้าอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นการสร้างประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับในช่วงฤดูหนาวนี่เลยนะฮะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวตามอุทยานตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วเวลากลางคืนล่ะเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในเวลากลางวันเราก็มองเห็นธรรมชาติในพื้นโลกแต่เวลากลางคืนเราก็จะเห็นว่าท้องฟ้าคือธรรมชาติอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่เหนือศีรษะเรานะคร
8: ับ อันนี้ก็โอ้แต่มันก็เรามันคือผมกำลังนึกภาพอย่างนี้เพราะด้วยความที่กลุ่มมันไม่ได้ใหญ่โตนะเราต้องบอกว่าคนที่สนใจคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์จริงๆเกี่ยวกับดวงดาวจริงๆอย่างผมเนี้ยเงยหน้ามองฟ้านี่ผมไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้กลุ่มดาวอะไรอยู่ตรงไหนเรียนมายังไงก็ไม่เคยจำได้อันนี้ผมยอมรับความจริงนะ ก็เห็นแต่ว่าเคยคุยกับทางนาริสแหละว่ามันจะมีแอปพลิเคชันอะไรอ่ะที่เขาแบบเอามาวางไว้แล้วก็สามารถส่องแล้วดูว่าตำแหน่งดาวอะไรอยู่ตรงไหนได้เนี่ยอันนี้เคยคุยกันนะแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือเราจะสร้างยังไงคือผมสนใจตรงที่ว่าเราจะสร้างอย่างให้คนรับรู้ว่าเฮ้ยเวลาไปเที่ยวนะบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ไปเที่ยวเฉพาะกลางวันนะคุณไม่ใช่ไปแบบน้ำตกนะเดินป่าอย่างเดียวนะจริงๆกลางคืนมันโอ้โหมันสวยงามมันมีอะไรให้ดูต้องเยอะต้องแยะนะเราจะสร้างอิมแพคตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นยังไงครับ
16: จริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงดาวเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงดาวอยู่ที่เดิมนี่แหละนะครับแต่ทีนี้การที่เราทำให้มันมีพื้นที่ของเขตท้องฟ้ามืดมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถสร้าง impact ก็คือว่าในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเรามักจะพูดง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วไปเวลาพาเด็กๆพาลูกๆไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนได้ติดโซเชียลหมดก็ก้มหน้าดูแต่มือถือใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานำเอากิจกรรมเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับให้เรามีเวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็ลดการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงนะครับแล้วก็ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติในยามค่ำคืนขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราบางคนไม่เคยดูดาวมาก่อนเขาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะดาวมันเป็นสีขาวธรรมดาหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยในพื้นที่มืดจริงๆเราเห็นว่าดาวเนี่ยมันมีหลายสีนะครับมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีส้มแดงสีฟ้าสีพวกนี้ก็บ่งบอกถึงอุณหภูมิด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเขาไปอยู่ในที่มืดจริงๆเนี่ยด้วยอุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นกล้องส่องทางไกลหรือกล้องสองตาที่เป็นกล้องดูนกเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้ตำแหน่งโดยการใช้แอปพลิเคชันก็ได้อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพัฒนาขึ้นชื่อว่านภานะฮะ NAPA นภา NAPA ชื่อนภา Star Map เนี่ยนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับโหลดทั้ง iOS และ Smart แล้วก็ Android เนี่ยแล้วเราก็ยกขึ้นเทียบกับท้องฟ้าเราจะรู้เลยว่าอุ๊ยอันนี้มันเป็นตำแหน่งของวัตถุอะไรบ้างแล้วกลุ่มดาวที่เราจินตนาการกันเนี่ยเขาจินตนาการกันยังไงนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าพอเราดูไปสักพักหนึ่งเอ๊ะดาวมันมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งนั่นมันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองนะครับก็คือ1วันใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นดาวก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เอ๊ะเราคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ทิศทางเหนือใต้ออกตกยังไงเขาก็ใช้กลุ่มดาวในการนำทางและเมื่อก่อนเราไม่มีปฏิทินเราไม่มีนาฬิกาเขารู้วันรู้เดือนรู้ปียังไงเราก็ใช้ดวงดาวนี่แหละ1วันเราใช้ดวงตะวันใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นใหม่อีกที1วัน24ชั่วโมง
8: ครับ
16: 1เดือนก็เด็กๆลองสังเกตดูก็คือถ้าเราดูเฟสของดวงจันทร์เนี่ยนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับเอาแค่คนอยู่ในเมืองเนี่ยก็ดูได้ละดวงจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งเต็มดวงมีทั้งเป็นเสี้ยวมีทั้งครึ่งดวงการที่มันเกิดเฟสของดวงจันทร์เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 29.5 วันหรือประมาณ1เดือนดังนั้นเนี่ยคนในอดีตเขาก็ดูดวงจันทร์นี่แหละว่าเมื่อครบเฟสก็คือ1เดือนส่วน1ปีเราก็ดูจากกลุ่มดาว12ราศีนั่นเองนะครับดวงที่ไปอยู่ในกลุ่มดาวไหนก็ตรงกับเดือนนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นความรู้ง่ายๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากท้องฟ้าได
8: ้ครับจริงๆนภาเนี่ยนะถ้าสมมุติเอาไปนะไอ้เวลาที่เราส่องดูนะเทียบกันเนี่ยผมว่าถ้าเพิ่มอีกนิดนึงกดเข้าไปแล้วมันมีคำอธิบายอ่ะหรือเป็นสตอรี่เทลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยในหมู่ดาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะช่วยให้คนสนใจเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าไปแบบถ้าอย่างนี้คือต้องมีความรู้ก่อนอย่างที่คุณสุภเลิกพูดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมฮะ
16: ใช่
8: ไม่งั้นตีความอะไรไม่ได้หรอกดูไปก็อะไรวะท้องฟ้าดำมืดตื้อๆมีแสง ดูผิดเป็นดาวเทียมหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ถูกไหม
16: เรามีการลองอัปเดตครับตอนนี้ลองเรามีการเพิ่มอินโฟมิชัน
8: ผมว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะดี
16: เข้าไปนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วลองอัปเดตนะครับเราเพิ่มอินโฟมิชันของแต่ละกลุ่มดาวเข้าไปละนะครับแล้ว
8: มันมีถ้าจะมีสตอรี่เทลลิ่งหน่อยอ่ะที่แบบเฮ้ยเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยกลุ่มดาวลูกไก่เอาของไทยก็ได้ถูกไหมฮะดาวลูกไก่ก็คืออธิบายเรื่องของนิทานพื้นบ้านไปดาวอะไรที่เป็นของฝรั่งอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทพซูดอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะผมว่าน่าจะได้อะไรเยอะขึ้นนะคนก็จะได้สนใจเยอะขึ้นนะ
16: จะได้เอาไปเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วย
8: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นผมถามเลยฮะสำหรับปีนี้เห็นว่าได้เพิ่มขึ้นมา15แห่งไอ้ Amazing Dark Sky in Thailand เนี่ยนะมีที่ไหนยังไงบ้างครับ
16: ตอนนี้ปีนี้นะครับทั้ง15แห่งเนี่ยนะครับ
8: ครับ
16: จริงๆเราแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันมีอุทยานมีชุมชนนะครับ พื้นที่ส่วนบุคคลคือรีสอร์ทโรงแรมแล้วก็แถวชานเมืองทีนี้เนี่ย15แห่งเนี่ยนะครับมีครบทั้ง4ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานนะครับที่หาดชมตะวันนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานขุนสถานที่จังหวัดน่านนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำพองภูผาเทิบแล้วก็ภูเรือนะครับปีนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับส่วนชุมชนเนี่ยปีนี้เป็นที่ร้อยเอ็ดนะครับบ่อพันขันนะครับเป็นพื้นที่ของแหล่งชุมชนเขานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม
8: ่
16: สงขลาราชบุรีชัยภูมินะฮะสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชานเมืองปีนี้ก็คือที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่าก่อครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนะครับแบบว่าเออหน้าหนาวนี่ฉันอยากจะไปกางเต็นท์นะครับไปดูดาวเวลากลางคืน อยากจะมีประสบการณ์สัมผัสลมหนาวไปดูดาวกลางคืนที่ไหนดีแนะนำนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์www นะครับ dark sky d a r k s k y นะฮะ .narit นะครับ .narit.or.th เนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับทั้ง79พื้นที่และเบอร์โทรติดต่อเลยนะครับใกล้ที่ไหนก็โทรไปประสานงานติดต่อนั่นเลยว่าผมจะไปนะวันนี้ขอจองที่พักนู่นนั่นนี
8: ่
16: แล้วถ้าใครที่อยากแบบสะดวกเลยนะครับอยากสะดวกแนะนำเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่อยากจะเจอกับความมืดจริงๆเนี่ยนะเห็นกาแล็กซี่เห็นเนบิวล่าเห็นดาวเยอะๆเนี่ยแนะนำเป็นอุทยานแห่งชาติครับ
8: เข้าไปในอุทยานนะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดูนะพาไม่ได้ทำไงล่ะเนี่ย
16: GPS ได้อยู่ครับ
8: เอา GPS ได้อยู
16: ่ใช่ๆก็คือเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับก็คือเปิดแอปหน้าพาขึ้นมาใช่ไหมคร
8: ับ
16: เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเรามี GPS อยู่แล้วก็สามารถที่จะยกเทียบกับท้องฟ้าได้เลยครับ
8: อ๋อโอเคไม่เพราะว่าผมเพิ่งไปพุทเตยมาล่าสุดเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางจุดนะที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีนะแต่ว่ามันจะเป็นบางเครือข่ายอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะมันใช้ได้ไหมถ้าอย่างนี้แสดงว่าเป็นมันใช้ระบบ GPS ก็คือมันสามารถใช้ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้เนาะโอเคแล้วส่วนที่พวกนี้ต้องเป็นแคมปิ้งไหมที่ถ้าจะอยากไปดูจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราอนุมัติผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะ15ที่70ที่เนี่ย
16: 15ที่เนี่ยถ้าเป็นอดีตเนี่ยเวลาเราจะไปดูตามพื้นที่ไหนก็ตามที่เราคิดว่าเป็นพื้นที่มืดหรือเป็นอุทยานบางแห่งใช่ไหมครับอาจจะพอไม่ได้รับการตรวจสอบหรือมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีความเหมาะสมที่อาจจะมีต้นไม้บดบังเยอะนะครับอาจจะมองไม่เห็นได้โดยรอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่รับขึ้นทะเบียนเนี่ยตำอุทยานหรือสถานที่นั้นเนี่ยครับเขาจะมีการบริหารจัดการแสงสว่างก
8: ็
16: คือการันตีได้แน่นอนว่าถ้าเราไปตรงนั้นคุณได้เจอท้องฟ้ามืดแน่เราได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้าแน่นอน
8: เห็นแน่ถ้าไม่มีเมฆ
16: ใช่ครับ แต่ก็จะมีวิทยากรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะอำนวยความสะดวกเพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับท้องฟ้ามืดไม่ได้หมายถึงแค่เป็นแค่พื้นที่ไม่มีไฟไม่มีแสงอันนี้มันมีเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับที่เราพิจารณาอยู่ว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือเรื่องของระดับความมืดท้องฟ้าต้องเห็นอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่สังเกตการท้องฟ้าเนี่ยเมื่อไปเนี่ย 70% ของท้องฟ้านี่เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการแสงสว่างมีการเปิดปิดไฟเป็นเวลานะครับการเข้าถึงเรื่องของห้องน้ำอาหารไฟฟ้าความปลอดภัยเรื่องความสะดวกเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์
8: การพิจารณา
16: ใช่แล้วก็วิทยากรผู้ให้ความรู้และอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นครับ
8: อันนี้เยี่ยมเลยเนี่ยเพราะผมก็ลองเข้าไปดูเนี่ยผมดูใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่แคมปิ้งนะฮะไม่ใช่เฉพาะเป็นลานหญ้าอย่างเดียวนะเนี่ยอย่างโรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เคยได้สำหรับพื้นที่ที่สามารถที่จะดูได้ถูกไหมฮะเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเนี่ยนะฮะใกล้ๆนี่อันนี้เขาเป็นโรงแรมเลยนะไม่ใช่เป็นลานแคมปิ้งนะ
16: ใช่ใช่ครับ
8: โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุภเลิศครับที่มาช่วยให้ข้อมูลครับ
16: ครับยินดีครับ
8: ครับครับสวัสดีครับคุณสุภเลิศคฤหานนท์นะฮะรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่านริศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขตนะหรือว่าพื้นที่นะที่ท่องเที่ยวนะทางดาราศาสตร์นะใครที่ชอบดูดาวอ่ะนะเขามีDark Sky in Thailand Season 5เนี่ยนะฮะอันเนี้ย สำหรับปีนี้นะซีซั่นไฟก็คือไอ้ซีซั่นที่5เนี่ยปี2569เขาเพิ่มขึ้นนะครับอีก 15.15 แห่งนะใกล้ๆหน่อยผมแนะนำแล้วกันใกล้ๆกรุงเทพหน่อยนะฮะที่ปราจีนบุรีฮะผางามแคมป์นะแต่จริงๆไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขามันจะมีมากกว่านี้นะที่สงขลาสงขลามีไหมสงขลายังไม่เห็นนะสำหรับปีนี้นะครับแต่ที่สงขลามีฮะปลายแหลมแคมป์นะครับที่เชียงใหม่ยาติกาบูติกนะบูติกเป็นต้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันให้เต็มที่นะสัปดาห์หน้านี่วันจันทร์ใครที่ติดตามการเมืองนะคงจะลุ้นตุ่มๆๆนะเพราะว่าเขาจะมีการพิจารณาใช่ไหมของสวนะเป็นยังไงนะครับส่วนวันอาทิตย์ใครจะไปเดินอะไรยังไงเห็นเขาก็ว่ามีการเดินด้วยซักซ้อมอะไรกันนะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่ละท่านสามารถบริหารจัดการอารมณ์และความรู้สึกนะได้เป็นของตัวเองนะส่วนผมเที่ยวแน่นอนครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
17: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือ

0: ใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
1: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
0: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
2: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30อยู่ที่6.50 สตางค์ถึง6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมอุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราดจังหวัด

นครราชสีมาอำเภอพระพลาชัยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอสิทธิ์ชนอำเภอพิปูนอำเภอนพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอตุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลก World Athletic Road Race และถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
0: ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือฝนไม่ตกก็ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นในเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้อีกหลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะดิฉันออกไปใส่บาตรกลับเข้ามากำลังจะไปส่งเด็กไปโรงเรียนก็ฝนก็เทลงมาเลยอะนะถามว่าเยอะไหมพอสมควรแต่ไม่ถึงกับเขาไม่ถึงกับเรียกว่าฝนตกหนักอะแต่ก็ตกเยอะอะนะคะพอหลังจากส่งเด็กเข้าโรงเรียนเรียบร้อยก็กลับบ้านเตรียมตัวมาทำงานฝนก็ค่อยๆจางหายไปมีแดดอ่อนๆแดดอ่อนเหลืองๆอลามยามฝนหยุดหยาดใสสุดดุดน้ำค้างข้างใบหญ้าโผล่มาแทนนะคะตอนนี้ยังมีแดดอ่อนๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าดีฉันเชื่อในสายตาดีฉันนะว่าไม่แน่เดี๋ยวว่าคงตกลงมาอีกแหละแบบนี้ดูทรงแล้วนะคะคุณรู้จักเรื่องราวของไข้ดินไหมดิฉันเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักจริงๆวันนี้พาไปคุยกับศาสตราจารย์ดร.นฤศราจันทราที่สังกัดภาควิชาจุลวิทยา Immunology คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลไปทักทายกันอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยอมรับว่าไม่รู้จักคำว่าไข้ดินนะคะเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้จักจริงๆคงจะต้องเรียนถามขอเป็นความรู้หน่อยเถอะค่ะจะได้รู้ไปพร้อมๆกับแฟนรายการนะคะโรคไข้ดินคืออะไรคะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจในเรื่องไข้ดิน
0: ค่ะ
1: ไม่แปลกใจนะคะที่หลายๆคนไม่รู้จักไข้ดิน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นโรคที่อาจจะถูกละเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วโรคไข้ดินเนี่ยมันเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดแล้วก็เป็นโรคกันได้เพราะว่าโรคไข้ดินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษคือชื่อว่าโรคเมลิออยโดซิสซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะก็คือเป็นชื่อเบอร์โคโดเรียซูซูโดมาเรียซึ่งไข้ดินเนี่ยนะเกิดจากการที่มีการสัมผัสดินสัมผัสน้ำแล้วก็หายใจนะเอาเชื้อโรคเบอร์โคโดเรียซูโดมาเรียดินในน้ำเข้าไปทีนี้เชื้อนี้เนี่ยเขตร้อนนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยก
0: ็
1: ประเทศเอเชียต่างๆรวมทั้งออสเตรเลียตอนเหนือแล้วก็ตอนนี้ได้แพร่กระจายไปที่อื่นๆของโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้
0: ที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้ว่าไข้ดินเนี่ยมันอยู่ในดินกับในน้ำถูกไหมคะทีนี้หลายคนที่ฟังอยู่ก็อย่างเนี้ยแฟนรายการของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นชาวนาเขาสัมผัสทั้งดินทั้งน้ำเลยค่ะอันนี้เลยเนี่ยเขาฟังแล้วเขาคงจะฮะฉันเจอทั้งดินทั้งน้ำเลยแล้วจะทำยังไงเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือว่าโรคนี้นะคะไม่ได้เป็นกับทุกคนเลยนะคะ
0: ค
1: ือเชื้ออยู่ในดินในน้ำคนที่จะสัมผัสดินสัมผัสน้ำแล้วพัฒนาไปเป็นโรคที่มีความแรงเนี่ยก็จะมีปัจจัยก็คืออย่างเช่นสูงอายุหรือว่าเบาหวานหร
0: ือ
1: ว่าได้รับเชื้อไปปริมาณมากหรือพวกที่มีโรคที่จะสัมผัสดินสัมผัสน้ำแล้วพัฒนาไปเป็นโรคที่มีความแรงเนี่ย

0: ก็จะมีปัจจัยก็คืออย่างเช่นสูงอายุหรือว่าเบาหวานหร
1: ือ
0: ว่าได้รับเชื้อไปปริมาณมากหรือพวกที่มีโรคที่จะสัมผัสดินสัมผัสน้ำแล้วพัฒนาไปเป็นโรคที่มีความแรงเนี่ยก็จะมีปัจจัยก็คืออย่างเช่นสูงอายุหรือว่าเบาหวานหร
1: ือ
0: ว่าได้รับเชื้อไปปริมาณมากหรือพวกที่มีโรคไต
1: มันเป็นโรคใหม่หรือโรคเก่า
0: ค่ะจริงๆโรคนี้มีมานานร้อยกว่าปีมาแล้วนะ
1: โอ้แล้วทำไมเราไม่รู้จักกันเลย
0: อาจจะแต่ก่อนไม่มีชื่อภาษาไทยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็เป็นโรคที่มีอาการที่หลากหลายม
1: ัน
0: ก็จะไปคล้ายกับโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีไออาจจะอาการไข้ต่ำๆไปจนถึงไข้สูงติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบเป็นฟิกแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันก็คล้ายๆกับโรคอื่นๆเลยนะคือเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรเนี่ยต้องไปให้แพทย์วินิจฉัยอย่างเดียวเลยแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประเด็นสำคัญคือขอโทษนะคะมันอันตรายมากจนถึงเสียชีวิตได้ไหมคะ
0: อ๋อค่ะก็อย่างที่แจ้งนะคะว่ามีหลากหลายบางคนอาจจะนิดหน่อยบางคนอาจจะมีอาการดุแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะเลยถ้าได้รับเชื้อแล้วทีนี้เรื่องของโรคเนี่ยมันก็การได้จากที่เข้าสู่อวัยวะหนึ่งก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วก็มีภาวะตอนที่เสียชีวิตได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: รายละเอียดค่ะจุดประสงค์ที่ท่านอาจารย์มีการผลักดันให้โรคไข้ดินเป็นวาระโรคเนี่ยคืออะไรคะ
0: ก็คืออย่างที่แจ้งนะคะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ถูกมองข้ามหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเนกซีก็คือว่าเราไม่มีการจัดโรคนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่คิดว่าผู้ป่วยมีโรคนี้รวมทั้งผู้ป่วยก็มีความหลากหลายแล้วก็ในกลุ่มผู้ป่วยกับพวกนี้นะคะที่จะผ่านน้ำเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาในระบบสุขภาพดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความระมัดระวังมีการตรวจวินิจฉัยที่เพียงพอผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับงานก็ไม่ได้มีที่ต่ำกว่าความจริงสำหรับประเทศไทยก่อนเนี่ยเรารายงานกันในหลักไม่ถึง10นะฮะ
1: ค
0: ่ะเมื่อมีความสนใจมากขึ้นก็จะเพิ่มเป็นหลักร้อยซึ่งตอนนี้ก็
1: คือเสียงอาจารย์ขาดเป็นห้วงห้วง
0: ใ
1: ช่ค่ะไม่มั่นใจว่าอาจารย์กำลังเดินทางอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะเดี๋ยวพอดีอาจจะเปิดทุกคนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะใช้ผู้โทรศัพท์อันนี้ดีขึ้นไหมคะ
1: อันนี้ดีขึ้นเยอะเลยคือเมื่อกี้เนี่ยเสียงขาดเป็นห้วงห้วงห้วงห้วงอย่างนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะใช่คือบางทีเนี่ยฟังไม่ชัดเลยนะเอาอย่างนี้ค่
0: ะ
1: รายละเอียดและผลงานสำคัญที่มหิดลได้ทำเกี่ยวกับโรคไข้ดินนะคะ
0: ค่ะคือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยเฉพาะคณะเวชศาสตร์เขตร้อนของเราเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยโรคเมลิโอโดซิสอย่างต่อเนื่องนะคะมา40-50ปีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านของผู้ป่วยเรื่องของเชื้อก่อโรคเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่าการดื้อยาฮะเราก็ศึกษาในหลายมิติทั้งคนทั้งเชื้อแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยมาเผยแพร่นะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นการตีพิมพ์แล้วก็งานเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องปฏิบัติการซึ่งก็ขยายผลองค์ความรู้เนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงนะคะก็มีการสร้างนวัตกรรมนะคะแล้วมีการศึกษาว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนนะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเชื้ออยู่อย่างไรในสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ค่ะหรือการดื้อยาด้วยนะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยก็นำไปสู่การพัฒนาวิธีวินิจฉัยนะคะแล้วก็ทำให้แพทย์เนี่ยประเมินความเป็นไปได้ความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็อาการประวัติการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อประเมินทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไปสู่การดูแลผู้ป่วยแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะทางมหิดลโดยท่านอาจารย์ได้ทำการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมการตรวจ

0: รักษาโรคไข้ดินไว้แบบไหนบ้างคะ
1: สำหรับนวัตกรรมการตรวจโรคเมลิออยโดซิสเนี่ยนะคะคือเราคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในเมืองดังนั้นการที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีอุปกรณ์การวินิจฉัยการตรวจหรือมีแพทย์ที่พร้อมเนี่ยจะมีโอกาสน้อยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนค่ะแล้วก็ทำงานสัมผัสดินสัมผัสน้ำเป็นชาวนาดังนั้นเนี่ยชุดตรวจเราเนี่ยเป็นชุดตรวจที่รวดเร็วไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ด้วยปากเปล่าก
0: ็
1: คือสามารถใช้กับโรงพยาบาลชุมชนได้เลยนะคะเป็นลักษณะของ rapid diagnostic test ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการผ่านงานวิจัยซึ่งเราก็จะพัฒนาขึ้นมานะคะว่าโปรตีนอะไรอุปกรณ์อะไรซึ่งเราควรจะตรวจจับนะคะซึ่งแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดคล้ายๆกับลักษณะของATK ที่เราใช้ตรวจโควิดนะคะ
0: คือ
1: หยดตัวอย่างเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ปราบาวนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดตรวจแอนติบอดีแล้วก็ชุดตรวจแอนติเจน
0: ค่ะ
1: ที่สามารถที่จะใช้ได้ในชุมชนได้เลยค่ะ
0: ค่ะความแม่นยำของเครื่องตรวจอันนี้มากน้อยขนาดไหนคะอันนี้ขอโทษทีนะคะถามด้วยความไม่รู้นะ
1: ค่ะก็ชุดตรวจเนี่ยจะมีความแม่นยำนะคะที่สุดเลยนะคะก
0: ็
1: ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ขึ้นอยู่กับตัวอย่างนะคะแล้วก็จำนวนเชื้อที่เราจะสามารถตรวจได้หรือจำนวนแอนติบอดีหรือจำนวนแอนติเจนนะ
0: คะ
1: ที่เราจะตรวจได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจแอนติเจนเนี่ยเราจะมีความแม่นยำสูงมากนะคะก็คืออยู่ในช่วง90กว่านะคะ95ขึ้นไปนะคะส่วนความจำเพาะก็อยู่ที่ 99.99 ขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็เป็นการตรวจหาแอนติเจนโดยที่ไม่ต้องเพาะเชื้อนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีสแตนดาร์ดวิธีมาตรฐานเนี่ยก็ยังเป็นวิธีที่จะต้องเพาะเชื้ออยู่นะคะทีนี้คนไข้บางคนเพาะเชื้อไม่ขึ้นหรือตรวจแอนติเจนไม่เจอเราก็จะมีชุดตรวจแอนติบอดีนะคะซึ่งอาจจะมีความไวและความจำเพาะที่รองลงมานะคะก
0: ็
1: อยู่ที่ประมาณ 85% นะคะความจำเพาะก็อยู่ที่ 95% ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าคล้ายๆกับ ATK นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการตรวจแบบเดียวกันไหมคะ
1: วิธีการตรวจแบบเดียวกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะก็จะเป็นตัวอย่างจากเลือดหรือว่าเป็น
0: สารคัดหลั่ง
1: ตัวอย่างจากสารคัดหลั่งต่างๆ
0: จ
1: ะเป็นน้องเสมหะปัสสาวะ นะคะที่คิดว่าเชื้อมันจะไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการนะคะก็แพทย์ก็จะสงสัยว่าอาจจะไปที่ปอดแล้วก็จะเก็บเสมหะมาตรวจหรือถ้าจะไปที่ระบบของทางเดินปัสสาวะแล้วก็สามารถตรวจได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เอามาหยดแล้วก็สามารถที่จะรู้ผลด้วยตาเปล่าภายใน15นาทีค่ะ
0: อ๋อค่ะจะขึ้นเป็นขีดๆแบบนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็ขึ้นมาเป็นขีดก็คือถ้าขีดเดียวก็เป็นคอนโทรลนะคะก
0: ็
1: คือเป็นผลลบแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมา2ขีดก็เป็นผลบวกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าแต่อย่างเราก็ตามเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์ด้วยนะคะในการสงสัยแล้วก็ในการแปลผลนะคะรวมทั้งจะต้องมีการคอนเฟิร์มนะคะด้วยการเพาะเชื้อค่ะ
0: ค่ะปัจจุบันชุดตรวจนำไปใช้หรือยังคะ
1: ชุดตรวจได้นำไปใช้แล้วนะคะก็มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเภสัชแคร์ดอนก็มีการไลเซนส์นะคะไปให้บริษัทเอกชนซึ่งจะเป็นผู้ที่จะช่วยเรากระจายชุดตรวจให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างจริงๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพที่ช่วยในเรื่องของโลจิสติกต่างๆแล้วก็เรื่องของการขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเนี่ยนะคะก็รับรองชุดตรวจนะคะก็ชุดตรวจแอนติบอดีรับรองแล้วชุดตรวจแอนติเจนก็ได้รับรองแล้วกับการใช้สำหรับเลือดนะคะส
0: ่
1: วนสารคัดหลั่งเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองเพิ่มขึ้นค่ะก
0: ็
1: เร็วๆนี้ค่ะได้ยื่นไปพักหนึ่งแล้วค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะขออนุญาตติดตามความคืบหน้ามีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นเกษตรกรแฟนรายการนี้เกษตรกรเยอะมากเลย
1: ค่ะก็ในฐานะที่ทำงานวิจัยเรื่องโรคเมลาโดซิสมาอย่างยาวนานนะคะเราได้เห็นถึงความรุนแรงนะคะแล้วก็เรื่องของ การเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงมีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวม
0: ีอะไ
1: รมีฝนค่ะมันระบาดในฤดูฝนเยอะรวมทั้งมีสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้ป่วยเราก็เป็นเบาหวานมีโรคประจำตัวนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการสัมผัสดินสัมผัสน้ำมีการล้างมือนะคะรวมถึงให้ไปพบแพทย์นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการมีไข้หอบเหนื่อยปอดอักเสบหรือว่ามีการลักษณะของการติดเชื้อที่ไม่หายอะไรพวกนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้ายิ่งรู้เร็วแล้วก็สงสัยเร็วตรวจรักษาได้เหมาะสมนะคะก็จะได้ลดภาวะแทรกซ้อนของการเสียชีวิตค่ะก็โรคนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็รักษาค่ะก็จะช่วยได้เยอะค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่มาอธิบายให้ฟังหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวตรงนี้มหิดลมีเรื่องราวอะไรดีๆส่งมาได้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศาสตราจารย์ดร.นฤศราจันทราทิตย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลมาคุยให้ฟังถึงโรคไข้ดินการเดินทางของการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมการตรวจรักษาโรคเมดิออโดซิสหรือไข้ดินนะคะความแม่นยำของเรื่องนี้นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของมหิดลแล้วก็มันเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสน้ำสัมผัสดินค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้มีที่นี่ Thailand Story พักครู่เดียวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โท ทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มองไปนอกห้องส่งในช่วงเวลาใกล้เที่ยงแบบนี้แดดเริ่มสวยขึ้นนิดหน่อยนะคะดีกว่าเมื่อตอนที่ดิฉันขับรถออกมาจากบ้านเนี่ยแต่ยังไงวันนี้ก็ฝนตกคุณเชื่อดิฉันจะมากหรือน้อยเท่านั้นแหละจะตกตรงไหนเท่านั้นแหละก็ตกทุกวันแหละอย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุยกับทางกรมอุตุเนี่ยก็ดิฉันก็ถามอย่างที่ดิฉันอยากรู้จริงๆดิฉันถามอย่างที่ดิฉันอยากรู้เลยเพราะกรมอุตุเขาทำนายทายทักมาตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้จะแล้งมากฝนทิ้งช่วงฝนจะน้อยมากฝนจะลงน้อยมากดิฉันถามว่ามันน้อยตรงไหนน้อยที่ไหนดิฉันได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นเพราะดิฉันเจอฝนทุกวันเดี๋ยวหยุดเรื่องฝนไม่กลับมาเที่ยวก่อนไปคุยกับคุณบรวุฒิบรแสงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านประธานสภาค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะอยากจะคุยถึงขบวนแห่ผีสุ่มอ่ะไม่เคยรู้จักเลยอ่ะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะที่มาที่ไปของผีสุ่มเนี่ยค่ะ
5: งานผีสุ่มเนี่ยก็จะเริ่มในช่วงนี้ฮะช่วงของบุญเดือนสิบเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะ
5: ก็จะจัดอยู่3วันที่บ้านเสี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นงานประเพณีของชาวบ้านที่สืบต่อกันมานะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจัดกันก็เล่นธรรมดากันมีสุ่มดักปลามาคุมหัวเฉยๆนะครับอาจจะหลายสิบปีละคราวเนี้ยตัวผมเองก็ไปเจอเขาเล่นกันแบบนี้แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกว่ามันไม่น่าสนใจก็เลยเพราะว่าตัวสุ่มเปล่าๆสุ่มดักปลาเปล่าๆแต่มันก็ดูไม่สวยงามก
0: ็
5: เลยเข้าไปพัฒนาร่วมกับชาวบ้านเราก็เลยทำให้มันเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดความสวยงามและโดดเด่นนะครับก็สุ่มผีสุ่มเนี่ยนะครับก็จะประดิษฐ์ประดอยด้วยผ้าไหมโบราณผ้าไหมสีนะครับผ้าผ้าโบราณผ้าสีต่างๆแล้วก็เอามาตกแต่งด้วยหน้ากากเป็นหน้ากากให้เป็นรูปนกข้าวแมวนกฮูกเนี่ยครับก็เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งซึ่งพอเป็นมาก็คือเรื่องของบุญข้าวสารเนี่ยบุญเดือนสิบเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ร่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกหลานเองที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทำบุญไปหาเขาแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าผีไม่มีญาติหรือลูกหลานลืมไปแล้วที่จะทำบุญไปให้ที่เหล่านี้ก็จะมาแบบมาหาขอส่วนบุญมาดูว่ากองบุญไหนที่ผีที่มีญาติเขาเอาไปไม่หมดเหลือไว้เนี่ยเขาจะมาเอากลับไปกินเอากลับไปใช้อะไรประมาณนี
0: ้
5: ซึ่งมันเป็นกุศโลบายของชาวบ้านเขาก็เอาสุ่มมาคุมหัวตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ผีตนอื่นเห็นหร
0: ือ
5: ใครเห็นว่าเป็นผีเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครเขากลัวลูกหลานเขาจะอายเขาไม่ได้อายเองแต่เขากลัวว่าลูกหลานของตัวเองจะอายนะครับก็เลยเอาสุ่มดักปลาเนี่ยมาคุมปิดบังหน้าตาเขาไว้ว่าเป็นใครนะครับก็เลยเป็นการละเล่นไว้ว่าต้องทำลักษณะนี้สำหรับผีที่ไม่มีญาตินะครับ
0: ก็จะได้ทำบุญให้เขาไปด้วยถูกไหมคะ
5: ใช่ครับคือคีย์เวิร์ดของประเพณีนี้แตกต่างจากงานประเภทหน้ากากก็นั่นก็คือนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคนก็คือเรื่องของความกตัญญูที่ลูกหลานมีให้กับคนอื่นให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเองแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือเรื่องของการมีความเมตตานะครับ
0: ให้กับดวงวิญญาณอื่นๆไปด้วย
5: ใช่ครับ
0: ก็คือแผ่เมตตาไปให้หมดแหละทำบุญไปให้หมดแล้ว
5: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะ
5: เป็นตัวเดียวที่สามารถที่จะ ดึงคนรุ่นใหม่กลับมาส
0: ิน
5: ค้าตัวเองได
0: ้ที
5: ่ให้กลับมาทำในสิ่งที่ดี
0: ๆค่ะ
5: ประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้ที่เรียกว่าผีสุ่มเนี่ยสุ่มนี่ก็คือสุ่มพวกที่เอาไป
5: สุ่มดักปลา
0: สุ่มดักปลาใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอามาครอบ
5: ใช่ครับ
0: อาจารย์รู้สึกอาจารย์จะเคยเห็นในสารคดีในข่าวอ่ะนั่งเป็นวงกันอยู่แล้วก็เอาสุ่มไปวางแล้วก็ลุกขึ้นมาลำอะไรแบบนั้นใช่ไหม
5: อ
0: ๋
5: อใช่อันนั้นจะเป็นอีกประเพณีอีกของฝั่งทางอีสานลึกๆเข้าไปอีกฝั่งติดกับทางแถวร้อยเอ็ดแถวยะโสธรเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้คือเหมือนกับเขาก็ทำเหมือนกันว่าคือเอาสุ่มไปวางดักไปจับดูว่ามีดวงวิญญาณคนไหนบ้างอะไรเงี้ยที่อยู่แถวๆนี้แล้วก็ทำบุญให้อะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยเราใช้คนเป็นตัวแทนเพื่อที่จะมารับเอาส่วนบุญ
0: อ๋อใช้คนเป็นตัวแทน
5: ใช่ครับแล้วก็มาแต่งตัวแต่งอะไรให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็บางคนก็ทำรูปนกข้าวแมวรูปนกฮูกเนี่ยแบบน่ารักสวยงามอะไรประมาณนี
0: ้แล้วก็เหมือนกับทำบุญแผ่เมตตาไปให้เขาอย
5: ่
0: างนั้นถูกไหมคะ
5: ในวันที่13ที่จะถึงเนี้ยวันที่13ที่จะถึงนี้ก็จะมีการแห่ขบวนผีสุ่ม
0: คร
5: ับออกมาก็กิมมิคก็คือเปิดประตูนรกนะครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็ขบวนแห่ก็จะออกมาจากประตูนรกอะไรประมาณนี้นะครับก
0: ็
5: ขบวนผีสุ่มกว่าชาวบ้านกว่า16หมู่บ้านในตำบลบ้านเล่าก
0: ็
5: อำเภอใกล้เคียงในตำบลใกล้เคียงในอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมาร่วมแห่ด้วยก็คร่าวๆว่าจะมีคนที่ใส่ชุดผีสุ่มประมาณสัก600คนได
0: ้ค่ะ
5: นะครับในวันที่13ที่จะถึงเนี้ยนะครับวันอาทิตย์เนี้ยนะครับก็จะเริ่มแห่ตอนประมาณ9โมงครับผม
0: ค่ะ
5: โดยทุกบ้านร่วมแห่ด้วย
0: เริ่มแห่จากไหนไปไหนคะ
5: ระยะทางไม่ยากครับประมาณ800เมตรจากโรงเรียนบ้านเสื้อน้อยมาที่วัดสมศรีบ้านเสื้อน้อยซึ่งเป็นพื้นเป็นวัดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จัดงานนะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะครับระหว่างทางที่น่าสนใจคือระหว่างทางจะมีชาวบ้านออกมาทำบุญทำเอาขนมเอาเหมือนกับพระไม่บินบาทนะแต่ว่าเราก็เป็นตั้งแต่ว่าผีต่างๆก็มารับเอาของต่างๆนี่นะครับที่จะที่ข้างทางที่เข้ามาทำบุญก็เอาไปใส่ในเขาเรียกว่าอะไรฉลองใหญ
0: ่คร
5: ับก่อนวันนี้ก็ไม่ได้ไปทิ้งไหนนะครับก็รวบรวมก็เป็นมาทำบุญใหญ่รอบหนึ่งที่วัดนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการตรงนี้ไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในปีผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเลยเนี่ยเราก็ได้จากตรงนี้แหละส่งไปทำบุญส่งไปช่วยเหลือคนด้วยเหมือนกันนะครับนะครับ
0: แล้วแต่ว่าชาวบ้านเขาจะเอาอะไรออกมาทำบุญสองข้างทางถูกไหมคะ
5: ใช่คร
0: ับ แล้วเราก็รวบรวมของพวกนั้นเอาไปวัดเอาไปทำบุญอีกทีหนึ่ง
5: ครับเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยที่มีภัยน้ำท่วมเราสามารถที่จะเอาข้าวสารตรงเนี้ยงานเนี้ยร่วม2ตันนะคร
0: ับ
5: ไปร่วมทำบุญให้กับทางภาคเหนือนะครับ
0: โอ้ดีจังเลย
5: นะครับ
0: ค่ะ
5: อย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะงานเริ่มกี่โมงคะ
5: ตอนเนี้ยวันเนี้ยเริ่มแล้วเริ่มแต่วันนี้แล้วครับม
0: ี
5: มหรสพมีเขาเรียกว่าจุด DIY ให้กับชาวบ้านให้กับคนที่มาเที่ยวมาได้ทำ DIY เกี่ยวกับหัวผีสุ่มบ้างเป็นของประดับบ้างพวงกุญแจบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ชาวบ้านก็จะพานักท่องเที่ยวทำนะครับอยู่ที่วัดนะครับเริ่มแต่วันนี้เลยนะครับก็จะมีตลาดชุมชนนะครับมีการทำสินค้าร่วมทำ DIY ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็น อีกงานหนึ่งที่จะเอามาแห่เนี่ยในตัวเมืองชัยภูมิเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไปเที่ยวในวันที่13ก็จะเป็นเรื่องของการแห่
0: ค่ะ
5: การแห่แบบคล้ายๆปีตาโขนนะครับแห่ใหญ่ๆเลยเนี่ย
0: ค่ะ
5: เนี่ยครับ
0: ย้ำสถานที่อีกครั้งหนึ่ง
5: บ้านเสี้ยวน้อยนะครับ
0: บ้านอะไรนะคะ
5: บ้านเสี้ยวน้อย
0: เสี้ยวน้อย
5: ตำบลบ้านเล่า
0: ตำบลบ้านเล่า
5: อำเภอเมืองชัยภ
0: ูมิอำเภอเมืองชัยภูมิได้ค่ะบ้านเสี้ยวน้อยนะคะตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้ค่ะใครสนใจก็ไปเที่ยวกัน
5: ครับ
0: งั้น
5: นักท่องเที่ยวที่ชอบแบบ งานประเพณีที่ยังเป็นแบบบ้านๆอยู่ยังไม่แบบใหญ่โตนะครับแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งงานของเราจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วประเทศได้มาเที่ยวกันนะครับซึ่งดูแล้วมันเป็นงานน่ารักน่ารักงานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่มีมากกว่า90ปีแล้วนะครับที่อยู่นะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานผีสุ่มหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะ
5: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: คุณวรวุฒิประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต5จังหวัดชัยภูมิมาพูดถึงเรื่องราวของงานผีสุ่มงานเริ่มตั้งแต่วันนี้11 12และ13ถ้าจะดูงานแห่ก็ต้องไป13แต่ถ้าจะเริ่มต้นเที่ยวงานก็วันนี้ก็เริ่มต้นได้แล้วที่บ้านเสี้ยวตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะไปเที่ยวเถอะค่ะเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองเขาว่ากันว่าวันนี้ภูเก็ตจะร้อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าทำไมภูเก็ตจะร้อนสำหรับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆข้างนอกเขามีเพลงเพราะๆรออยู่ค่ะ

มีพรรคพวกโทรศัพท์มาหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็บอกว่าลูกกำลังจะจบฝากงานหน่อยได้ไหมฝากที่นั่นที่นี่คือเธอกำหนดมาเลยเนี่ยว่าจะเอาที่นี่ที่นั่นที่โน่นแล้วแต่ละที่ที่เธอชี้มาเนี่ยมันยากทั้งนั้นเลยดิฉันถามว่าทำไมมาพูดกับดิฉันให้ดิฉันฝากก็เป็นสื่อใครๆเขาก็เกรงใจบอกมันคือความเข้าใจผิดแล้วนะอันเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขาจะเกรงใจสื่ออย่างดิฉันเนี่ยตอนดิฉันตกงานเนี่ยเขาไม่เห็นเกรงใจดิฉันเลยดิฉันยังตกงานเลยแล้วดิฉันก็พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางด้วยตัวเองจนกระทั่งได้งานทำใหม่ก็ที่ดิฉันมาเป็นอาจารย์เนี่ยก็เพราะที่ฉันตกงานนี่แหละว่าเห็นพูดประโยคนี้บ่อยจังไม่อายเขาทำไมต้องอายถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันตกงานแล้วดิฉันไปเป็นโจร นี่น่าอายนะถ้าอย่างเงี้ยอายหรือว่าดิฉันไปค้ายาเนี่ยน่าอายนะแต่อันนี้การที่ดิฉันตกงานแล้วดิฉันไปเป็นอาจารย์เนี่ยดิฉันไม่อายอ่ะจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนการที่ลูกคุณฝึกงานที่นี่มันไม่หมายความว่าลูกคุณจะได้ทำงานที่นี่ไม่ใช่จริงๆหลายคนทีเดียวเข้าใจผิดว่าเนี่ยดิฉันบอกกับลูกศิษย์ดิฉันนะเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะไปฝึกงานที่นี่ตลาดที่เนี่ยยิ่งใหญ่งั้นแหละแล้วเข้ายากหมดเลยนะคะอาจารย์เคยอ่านโฆษณาให้ที่นี่ไม่ใช่หรอใช่อาจารย์ฝากงานหน่อยดิเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปทำงานที่นี่เลยเนี่ยฟังนะการที่ได้ฝึกงานที่นี่ไปดูเขาทำงานไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นพนักงานของที่นี่นะแล้วไอ้ที่ฉันอ่านโฆษณาให้เขาเนี่ยอ่านสปอร์ตให้เขาเนี่ยปริญญาโททั้งนั้นเลยไม่ใช่ตรีทุกคนโทหมดโทกับเอกแล้วจบจากต่างประเทศทั้งนั้นเท่าที่ดิฉันคุยกันวันที่ดิฉันไปอ่านงานโฆษณาให้เขาเนี่ยเขาไม่ยืนคุมดิฉันเนี่ยเกือบ10คนโอ้โหดิฉันบอกมันไม่ได้คุ้มเลยนะกับตังค์ที่ได้เนี่ยเราจูจี้จุกจิกมากดังนั้นดิฉันก็เลยบอกกับพวกที่โทรศัพท์มาบอกว่าการที่ลูกกำลังจะจบนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่เขากำลังจะจบแล้วให้เขาดูสมัครงานอะไรที่เขาคิดว่าเขาทำได้เหมาะสมกับเขาว่าเขาอยากทำเนี่ยอันนี้แหละไปสมัครเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ไปสมัครดิฉันไม่รู้จักกับเบอร์หนึ่งที่จะพูดกับเขาจริงอ่ะจริงเชื่อสิถึงรู้จักก็ไม่ทำให้ถามว่าเพราะอะไรถึงรู้จักก็ไม่ทำให้เพราะทุกคนต้องสอบเข้าไปเท่าเทียมกันหมดดิฉันไม่ได้หมายถึงการเป็นราชการนะเพราะราชการเนี่ยแน่นอนที่สุดทุกคนต้องสอบเข้าไปนะคะอันนี้เป็นบริษัทใหญ่ของเอกชนอีกที่หนึ่งเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจถามว่าที่ฉันรู้จักไหมพูดตรงๆเลยไมโครโฟนเป็นพยานได้รู้จักแต่การที่ดิฉันจะโทรศัพท์ไปหาอาจารย์นัทนะคะฝากเด็กคนเด็กเข้าไปถามว่าเขาจะเกรงใจดิฉันไหมเกรงใจเพราะฝากข่าวดิฉันบ่อยแต่การที่เด็กคนนึงจะเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถเขาไม่รู้อะไรเลยอยู่เดินเข้าไปเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเอาความสามารถของตัวเองเข้าไปง่ายที่สุดดิฉันก็บอกกับพรรคพวกดิฉันบอกเอาความสามารถของตัวเองเข้าไปเขาเปิดสอบไปสอบแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวพูดกันอีกทีนี่คือสิ่งที่บางทีเราอึดอัดเหมือนกันนะคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาแล้วก็บอกว่าช่วยฝากงานให้ทีช่วยพูดกับคนนั้นให้ทีช่วยพูดกับคนนี้ให้ทีข้างนอกบอกฟังเพลงไหมอาจารย์เขาฟังค่ะเดี๋ยวปิดท้ายรายการไง

ดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับสุดสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูหนิงวิชยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสา

0: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
1: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
1: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและกติกาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35 และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14 จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณ

0: การสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพภาครายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
3: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังได้ร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใด โดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
6: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15 กันยายน 2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อม
7: รุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมจะ
8: ตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
10: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้กรมการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่กรมการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อน

0: ลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
1: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
2: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาพินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นนาริมนอุดมพรรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจมิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
4: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตบินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและแอลจีเรีย
6: Anthropic บริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา Anthropic ระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศ Anthropic ยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อูหนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
8: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เต้นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้มันอยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
7: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไป การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026-2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเออร์มิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14-18ตุลาคมนี้ที่เวโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผานิชคาดนาครายงาน
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
10: จ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่ เวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49 เซนติเมตรและเวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง0 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทน นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงอบอุ่นนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าวิทยากรที่ร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นคุณหมอท่านใหม่นะ
0: คะ
1: คืออาจจะใหม่ที่นี่แต่ไม่ได้ใหม่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอน่ารักมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะสามารถรับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นใครที่อยากจะรับชมไปด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะรวมถึงฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอปาล์มนะคะจะมาทำหน้าที่ให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คุณหมอปาล์มนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเราเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาผลักดันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนค่ะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าบางทีจังหวัดตัวเองนะยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขนาดนี้นะ
0: มีด้วยหรอ
1: มีด้วยหรออ้าววันนี้ไปที่ไหนคะคุณ
0: วันนี้พาไปจังหวัดแพร
1: ่พาไปวัดใช่ไหม
0: ไปไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่จังหวัดแพร่มีบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นะคะบ้านนาคูหาค่ะหากว่ากำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปทำความรู้จักค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมีทุ่งนาแล้วก็แนวขุนเขานะคะจึงมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาอย่างช้าๆไปกับธรรมชาติค่ะในจุดหมายสำคัญของบ้านนาคูหาเนี่ยก็คือวัดนาคูหานะมีทัศนียภาพที่โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสีทองหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะค่ะประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนานะคะโดยมีสะพานไม้ไผ่หรือว่าขั่วแตะทอดผ่านทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความงดงามของท้องทุ่งที่มีขุนเขาเป็นฉากหลังค่ะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะบ้านนาคูหายังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชุมชนที่น่าสนใจชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกเมี่ยงค่ะซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชนเลยนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสภูมิปัญญาที่สื

0: ทอดกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการเรียนรู้เรื่องหอมนะคะหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่บ้านนาคูหาก็เป็นชุมชนที่มีการปลูกแล้วก็แปรรูปหอมรวมไปถึงการนำมาใช้ในการย้อมผ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็ร่วมทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะเคยได้ยินไหมคะที่จังหวัดแพร่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าม่อห้อม
1: เคยได้ยินค่ะแล้วก็เคยซื้อมาสวมใส่ด้วยสวยงามมากๆ
0: ใช่ค่ะสำหรับสายกินนะคะบ้านนาคูหาเนี่ยยังมีของดีจากธรรมชาติและผลผลิตของชุมชนให้ได้ลิ้มลองทั้งชากาแฟเมี่ยงแล้วก็เตาไม่ใช่เตาไฟหรือว
1: ่
0: า
1: ดิฉันกำลังงงว่า
0: ไม่ใช่นะคะ
1: กินเตาได้ด้วยหรอ
0: เตาคือต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเตาแต่ว่าทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
1: อ๋อสาหร่ายน้ำจืดภาษาแต่ภาษาเหนือภาษาแพร่เนี่ยเขาเรียกเตาอ๋อเหมือนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: บ้านคุณเรียกว่าอะไรคะ
1: ดิฉันก็ตกใจสาหร่ายเหรอสาหร่ายสำเนียงก็อาจจะเป็นแบบอีสานหน่อย
0: ตําเตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เตา
0: ค่ะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวเกรียบเตาแล้วก็กะละแมเตาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ลองแวะไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองที่หมู่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะ
1: ค่ะไปกินเตากันนะจ๊ะไม่ใช
0: ่
1: เตาฟืนนะ
0: ไม่ใช่
1: เตาที่แปลว่าเตาสาหร่ายนั่นเองนะคะ
0: เตานี้ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนนะแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยดีนะคะไปดูกันค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทุกที่มีหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวใครที่จะใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวรอก่อนนะคะไปเที่ยวสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็พฤศจิกายนก็จะได้ใช้กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและก็ความพิการเนี่ยส่งผลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมในรอบด้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทางด้านของสถาบันประสาทวิทยาเองนะคะพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาบุคลากรนะคะมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐด้วยซึ่งอยู่ในระดับดีเลยจากรางวัลเลิศรัฐ2569คือปีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพนะคะจากระดับนโยบายเนี่ยไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ย239แห่งด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุม13เขตสุขภาพแล้วก็มีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะอยู่ที่140แห่งผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอีก103แห่งค่ะซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยสถาบันประสาทวิทยาก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับทีมสหวิชาชีพด้วยมีการพัฒนาคู่มือแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลรวมไปถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ด้านวิชาการด้วยค่ะ และที่สำคัญที่สุดมีการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประเมินคุณภาพออกมาอันนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นสามารถเปิดสโตรกยูนิตขึ้นมาค่ะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะติดตามผลลัพธ์ด้วยก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพบริการมีการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของการพลัดตกหกล้มกันบ้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนค่ะแล้วก็มีประชากรวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุโดยกว่าครึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เคยหกล้มในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายนะคะผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 1,500 รายต่อปีค่ะส่งผลให้ภาครัฐนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 2,700 ล้านบาทต่อปีผลสำรวจปี2569นะคะยังพบว่ากลุ่มอายุ50ถึง59ปีกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวแล้วก็ใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ 65.62 ค่ะมีปัญหาสายตามองไม่ชัดนะคะแล้วก็ร้อยละ 64.27 ออกกำลังกายไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มอายุ45ถึง59ปีร้อยละ 48.90 มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมีเพียงร้อยละ 37.46 เท่านั้นนะคะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มแล้วก็ร้อยละ 11.79 ที่วางแผนปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยโดยหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำมาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนั่นก็คือรู้และประเมินปัจจัยเสี่ยงของตนเองค่ะปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะลดจุดเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มแล้วก็ขยับเพิ่มด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวค่ะโดยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมนะคะลดความเสี่ยงแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างช่วงนี้เราจะเห็นในโฆษณา
1: ดิฉันตกใจเราจะเห็นแล้วหันมาที่ดิฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้สูงวัยก็ใกล้แล้วนะคุณใกล้แล้วนะ
0: เราจะเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในช่วงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขยับร่างกายขยับร่างกายลดภาวะลดการเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือไม่นั่งนาน
1: เนาะนั่งนานนอนนานติดจอนะคะอย่าว่าแต่เด็กติดจอเลยผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกัน
0: บางทีคนทำงานนี่แหละค่ะทำงานเพลินไงก็ทำไปเรื่อยๆจนลืมดูเวลาผ
1: ่
0: านไปหลายชั่วโมงนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายไม่แข็งแรงลงพุงด้วย
1: ลงพุงเหมือนจะเข้าตัวเองยังไงไม่ร
0: ู้ลงพุงด้วยเพราะการนั่งนานๆ
1: น
0: ั่
1: งนานๆนะคะคือการนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีการขยับตัวมันก็เหมือนกับการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณนึกออกไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาการหรือว่าออกกำลังกายเลยเมื่อไหร่ที่เรารักงานเนี่ยเราต้องรักตัวเองอันนี้มันต้องเดินแบบว่าคู่ขนานกันไปน
0: ะ
1: บางคนรักแต่งานไม่รักตัวเองไม่รักสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรักแต่ตัวเองไม่รักงานอันนี้ก็ไม่ได้นะ อันนี้เอาเปรียบสังคมเกินไป
0: ถึงได้มีคำกล่าวว่า อะไรก็แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือสำคัญที่สุด
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: เพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีแรงในการทำงานหาเงิน
1: เนาะ
0: ไม่ใช่ว่าหาเงิน
1: เพื่อมารักษาตั
0: วเอง
1: ไม่ใช่นะต้องดูก่อนทำงานหาเงินน่ะดีแล้วนะคะก็จะได้แบบฝึกวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาเงินมาได้ต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้ออมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะรักษาตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินหน้า อายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่บั่นทอนไม่บั่นทอนที่นี้ก็เหมือนว่าการดื่มการกินการอยู่ทุกอย่างแหละบางคนเครียดจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ากินอาหารขยะเกินไปกินตามใจปาก
0: ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจก็สำคัญเช่นกัน
1: ถูกต้องค่ะต้องอย่าเครียดนะคะอ่ะ 13:19 นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไปคุยกันกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมออามคุณหมอปาล์มนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปาล์มเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะกรดไหลย้อนเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันใช่ปัจจัยที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเป็นหรือเปล่าหรือคนวัยไหนเป็นกันแน่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับคุณหมออาร์มกันค่ะคุณหมอปาล์มนะคะ
0: คุณคะคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะคะ
1: คุณหมอปาล์ม
0: คุณต้องใส่แว่นจัดรายการ
1: ไม่ครั้งแรกเราก็ยังไม่ชินกันอ่ะตอนนี้คุณหมอปาล์มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ้ย
0: เสียงใสมาก
1: ทำไมเสียงเหมือนอาจารย์อาเลย
2: มีคนเคยบอกเหมือนกันค่ะว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์อาแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าคนละคนกันนะคะ
1: คนละคนนะสวยต่างกันนะคะ คุณหมอปาล์มเดี๋ยวผมจะชอบติดเป็นคุณหมออาร์มอยู่เลยคุณหมอปาล์มนะคะวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเจ้าปัญหาหลักๆเลยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนี่คืออะไรคะ
2: หลักๆแล้วอะค่ะจริงๆเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานแล้วนอนเลยค่ะก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะล้มตัวลงนอนเลยด้วยภาระหน้าที่การงานที่เราอาจจะเหนื่อยมาจากการทำงานเนา
1: ะ
2: แล้วเราอาจจะกินแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนแล้วก็ทนขึ้นมาบริเวณคอได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างๆค่ะก็อย่างเช่นจะมีอาการเกี่ยวกับแสบร้อนกลางอกอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความร้อนหรือว่าแสบร้อนบริเวณกลางอกโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มื้อเย็นแต่ว่าอาจจะเป็นทั้งทุกมื้อเลยที่เราทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนราบซึ่งอาการเนี้ยมักจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหารแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาการเด่นของอาการกรดไหลย้อนก็คือเรอเปรี้ยวหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเนาะว่าการที่เราเรอเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนความรู้สึกเรอเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเหมือนจะรู้สึกว่าให้คุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณคอหรือว่าปากของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวหรือว่าขมในปากในคอบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกไม่สบายบริเวณอกได้แต่จริงๆแล้วว่าค่ะกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณอกเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นบริเวณคอหอยหรือว่าบริเวณปากของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนจุกแน่นเหมือนมีก้อนหรือว่าเสมหะเร็วๆติดอยู่ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ซึ่งคนที่ชอบกินบุฟเฟ่อย่างเช่นหมูกระทะชาบูหรือว่าชอบกินพวกของที่แบบกินเยอะๆในโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบมีความเครียดจากงานจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเรากินของพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะล้มตัวลงนอนเลยเนาะอาจจะเดินย่อยนิดนึงหรือว่านั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารเราทำงานได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าบริเวณคอร่วมด้วยเนาะบางคนก็อาจจะแบบไอเรื้อรังเพราะบางทีกดมันไหลฝนมาที่คอเนา
0: ะ
2: แล้วก็อาจจะมีเสียงแหบกระแอมบ่อยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบ มีเสมหะติดอยู่ที่คอได้นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมการที่เรานอนหลังมื้ออาหารหรือว่าการที่เรากินอิ่มเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมันมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันมีแบบรู้สึกแสบๆที่คอจังเลยหรือแสบหน้าอกจังเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพิ่งกินอิ่มใหม่ๆหลังมื้ออาหารในทางที่กระเพาะอาหารเนี่ยเรายังเต็มด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินมาอยู่ค่ะมันก็อาจจะมีการไหลย้อนเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินเรานั่งเนาะแล้วพอเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันพวกกระเพาะพวกอาหารของเราอะค่ะมันก็จะแบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันอาจจะอยู่ในกระเพาะนั้นอยู่แล้วพวกอาหารอันเนี้ยค่ะมันก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไปตามหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราจากนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: หลอดอาหารพวกอาหารมันก็เลยไหลผลมาบริเวณคอพวกกรดต่างๆด้วยนะคะชายก็เลยจะแนะนำว่าผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก่อนมื้ออาหารแล้วก็หลังอาหารเนาะควรที่จะเว้นระยะช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารของเราได้ย่อยแล้วก็จะได้ไม่มีอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่ส่งผลทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นเนา
0: ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคพฤติกรรมเนาะต้องบอกก่อนก็คือพฤติกรรมที่เรากินแล้วนอนเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาว่ากรดไหลย้อนกินยาอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มียารักษาแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนา
0: ะ
2: แต่ต้นเหตุอะค่ะมันคือการที่เรากินแล้วนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหายดีขึ้นหรือว่าอาการกรดไหลย้อนเบาลงได้ดีเร็วมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมที่ไม่กินแล้วนอนร่วมกับการทานยาแผนปัจจุบันการทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคือต้องทำแบบว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็ถ้าทานยาร่วมด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งเรามาดูกันบ้างดีกว่าเนาะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อกรดไหลย้อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารที่จะมาแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่เนาะที่คนกินแล้วมีอาการกรดไหลย้อนมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้จะไม่เป็นหรือเป็นหรือว่าห้ามกินของเราในทุกอย่างก็อาจจะไม่ใช่เนา
0: ะ
2: คือคนที่เป็นนะคะก็อาจจะแนะนำให้ลองสังเกตเนาะว่ากินอาหารประเภทนี้หรืออาหารอันไหนที่กินแล้วเรามีอาการกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะให้จดไว้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารเหล่านั้นน้อยลงก็คือจะมีพวกอาหารที่ไขมันสูงอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้นก็คือจะมีพวกชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆที่หลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือตอนที่เราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เครียดแล้วต้องไปลงที่เมนู
2: ช่วงนี้ทุกทีเลยโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะคนไทยชอบมากรวมถึงเราเองด้วย
3: ฮิวใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารทอดต่างๆเฟรนฟรายไก่ทอดหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญอาหารรสจัดต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดพวกช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะก็เป็นในหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอาหารเหมือนกันที่ทำให้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มันมีกรดอะค่ะคือเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างกรดอยู่แล้วเพื่อมาย่อยอาหารแต่การที่เราอะค่ะกินพวกเครื่องดื่มที่มันมีกรดเยอะๆพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนกรดในกระเพาะเรามีอยู่แล้วพอเพิ่มกรดพวกเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปกระตุ้นอีกเนี่ยอาการกรดไหลย้อนเดิมที่เรามีเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เราแสบร้อนกลางอกมากขึ้นเลอะเปรี้ยวมากขึ้นท้องอืดมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดเป็นทางให้ถ่ายก็คือเหมือนเรามีลมในกระเพาะมากขึ้นก็จะทำให้เราแน่นท้องท้องอืดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
3: นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแนะนำสำหรับสมุนไพรกันเลยดีกว่าเนา
0: ะ
2: ว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบรรเทาอาการลดอาการกรดไหลย้อนได้นะคะตัวแรกก็คือจะเป็นขิงเนาะขิงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนในเรื่องของบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนาะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดใครจะทานน้ำขิงเนี่ยก็คือแนะนำให้จิบเป็นน้ำขิงอุ่นๆได้เลยก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องมากยิ่งขึ้นเนาะหรือถ้าเกิดใครมีแคปซูลขิงของไฮโปเบย์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือสามารถรับประทานได้เลยครั้งละ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะต่อมาเป็น
3: ขิงถ้าเป็นรูปแบบแคปซูลเนี่ยรับประทานยังไงคะคุณหมอ
2: รับประทานได้เลย 1-2 แคปซูล
3: หลัง
2: ช่วงหลังอาหารก็ได้
3: หลังอาหารได้
2: ใช่ค่ะหรือว่าเป็นใครที่ไม่สะดวกทานเป็นแบบแคปซูลก็แนะนำให้ทานเป็นตัวน้ำขิงก็ได้ค่ะก็จะสะดวกบางคนชอบแบบน้ำเนา
3: ะ
2: ก็ทานได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นแคปซูลยอแคปซูลยอเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นก่อนอาหารประมาณ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะประมาณก่อนอาหารสัก30นาทีก็ได้ค่ะแคปซูลยอเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อนได้ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะก็คือสามารถทานได้เลยเนาะเดี๋ยวย้ำอีกทีทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารได้เลย 1-2 แคปซูลนะคะก่อนอาหาร 15-30 นาทีได้เลยมื้อที่มีอาการก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีอาการทุกมื้อก็ทานเช้ากลางวันเย็นได้ค่ะแล้วก
3: ็
2: ตามอาการได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือโรคไตหรือว่าต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหรือว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณเภสัชกรก่อนที่จะรับแคปซูลยอก็ได้เพราะว่ายอเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเนา
3: ะ
2: ในเรื่องของการทานหรือโดสการทานเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเป็นรายเคสไปอะค่ะอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันถือว่าเป็นแบบถือว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยทานขมิ้นชันได้เลยโดยเฉพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทานได้เลยส่วนใหญ่ถ้าของไฮโปเบตของเราเนี่ยแนะนำให้ทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารแล้วทานแคปซูลขมิ้นชันเนี่ยเป็นหลังอาหารได้เลยเนาะ
3: คู่กันแบบนี้ได้ใช
2: ่
3: ไหมทานคู่กันแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
2: ทานคู่กันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนำแบบแคปซูลยอ 1-2 แคปซูลก่อนอาหาร30นาทีได้เลยแล้วก็ขมิ้นชันเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่
3: ะ
2: ซึ่งอย่างที่บอกว่าขมิ้นชันเนื่องจากมีรสเผ็ดร้อนเนาะก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันทำให้อาหารเนี่ยไม่ตกค้างในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นานเกินไปได้ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีค่
3: ะ
2: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณนี้สำหรับอาการกรดไหลย้อนสำหรับสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาแนะนำดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ควรปรับยังไงบ้างเนาะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนนะ
3: คะ
2: นอกจากแนะนำสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนข้อแรกก็คือต้องลดปริมาณอาหารต่อมื้อหมายความว่าคือถ้าเกิดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทานเยอะเราทานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นมื้อเล็กๆแบบปกติเรากิน3มื้อเนา
3: ะ
2: อาจจะแบ่งเป็น5ถึง6มื้ออย่างเงี้ยค่ะเออแบบเป็นแบบมื้อเล็กๆแทนเอา
0: ทานน้อยๆ
2: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกด้วยการทำงานหรือการเดินทางต่างๆเนา
3: ะ
2: จริงๆก็ทานแบบ3มื้อได้แต่ว่าเราต้องทานแบบให้พอดีแต่ว่าก็ยังอิ่มแล้วก็ครบ5หมู่เนา
3: ะ
2: แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปที่ทำให้แน่นท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องค่อยๆทานให้ช้าลงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อใหญ่พวกชาบูบุฟเฟ่ก่อนนอนไม่ใช่ว่าเรากินชาบูวันนี้ 2 ทุ่มแล้ว 3 ทุ่มเรานอนเหลือ 1 ชั่วโมงมันอาจจะให้เวลากระเพาะตัวเองย่อยน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงให้กระเพาะเราได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนเนา
3: ะ
2: แล้วก็สังเกตอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีกรดเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำวิธีนี้คือแนะนำให้คุณผู้ฟังอาจจะจดไว้ก็ได้ค่ะ ว่าอย่างเช่นเรากินกาแฟดำแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนมีกรดเยอะจังเลยเราก็จดไว้แล้วว่ากาแฟดำทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนนะไก่ทอดชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจดไว้เพื่อการเราลืมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความหิวของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปกินหรือกินเยอะเกินไปแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าอะค่ะดื่มให้เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งละมากๆก็ได้อาจจะเป็นจิบระหว่างวันก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะใช่จิบไปเรื่อยๆเป็นน้ำเปล่าได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนการยกศีรษะสูงก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ช่วยเหมือนกันเนาะโดยแนะนำให้ใช้หมอนสูงหรือว่าเตียงที่แบบปรับระดับได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อยกศีรษะหรือว่าช่วงส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้สูงขึ้นสัก 15-20 เซนติเมตรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสวมใส่เสื้อผ้าให้สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าให้รวมสบายหรือเลี่ยงเข็มขัดที่มันอาจจะรัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรผ่อนคลายแล้วก็ไม่ควรเครียดเนาะหากิจกรรมทำนั่งสมาธิหรือว่าปลูกต้นไม้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความเครียดมันก็อาจจะทำให้ธาตุไฟธาตุลมในร่างกายเราสูงขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ธาตุลมในร่างกายแบบมันอาจจะทำให้แน่นท้องเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกเลอะเปรี้ยวได้นั่นเองค่ะ
3: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้แต่เมื่อไหร่นี่ที่เราแบบพอเป็นกรดไหลย้อนแล้วกินแต่ยาไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านพูดเนี่ย
0: ม
3: ันก็จะช่วยไม่ได้นะ
0: วนกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อย
3: ก็คือกินยาเนี่ยคุณหมอปาล์มบอกแล้วนะเกือบพูดผิดแล้วนะคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยต้องมาดูละว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาหารเนี่ยเคี้ยวเร็วหรือเปล่าบางคนเคี้ยว
0: บางคนติดนิสัยแบบ
3: กินเร็วๆอ่ะ
0: ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ไปทำงานต่อ
3: ใช่ดิฉันเนี่ยเขากินหมดไป2จานแล้วดิฉันเพิ่งยังไม่หมดจานเลยกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชาเกินไป
0: อ
3: ัน
0: น
3: ี้
0: ชาเกินไปกินไปทำงานไปแบบนี้ก็ไม่ถูก
3: ไม่ถูกนะ คุณหมอคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบกลัวงานไม่ทันนู่นนั่นนี่แล้วชอบเอาอาหารเนี่ยมานั่งกินระหว่างการทำงานในจอคอมไปด้วยอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายไหมคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะที่อันตรายก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่างอะค่ะการที่เราเนี่ยรีบกินหรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการที่นำไปสู่อาการกรดไหลย้อนเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราแน่นท้องอืดแล้วก็ทำให้ลมหรือว่ากรดในกระเพาะมันเยอะจนเกิดเป็นอาการกรดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างตักกินไป2คำแล้วก็ไปพิมพ์งานก่อนแล้วก็ตักกินอีก2คำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกินแบบนี้หมดคือทั้งวัน
3: ข้าวจานเดียวกินไปครึ่งวันแล้วนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะส่วนตัวยาสมุนไพรก็จะมีหลักๆเลยนะนางเอกพระเอกของเราก็มีขิงอ่ะขิงแคปซูลลูกยอแคปซูลขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันกับลูกยอเนี่ยก็กินคู่ขนานกันไปได้ยอ
2: ยอ
3: กินก่อนใช่ประมาณ 15-30
2: แคปซูล
3: ประมาณ 1-2 แคปซูลส่วนขมิ้นชันก็2แคปซูลหลังอาหารนะคะก็ลองใช้หลักการของที่คุณหมอแนะนำมาได้นะคะ
0: ค่ะ
3: คุณอ้อ
2: แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณหมอได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการ และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ใต้ร่มพระบารมี
4: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ใต้ร่มพระบารมีภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอปาล์มโทรเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะวันนี้คุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอปาล์มด้วยใช่คุณหมอปาล์มหรือเปล่าใช่แสดงว่าคุณพิสมัยเคยเจอคุณหมอปาล์ม อาจจะไปเจอที่งานอะไรนะคะคุณหมองานมหากรรม
2: งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือเปล่าคะแล้วก็จะมีแบบ Oyo Expo ที่เคยไป
1: อาจจะใช่นะคะคุณพี่คุณนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีนะคะส่งสติกเกอร
2: ์สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: ฝากเนื้อฝากตัว
2: เปิดตัวในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะ
0: คุณหมอก็จะ
2: ดีค่ะ
0: มาบ่อยๆนะคะมาสลับกันมากับอาจารย์อา
1: ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ฝากคำถามกันได้นะใครที่รับฟังทางออนไลน์นะคะคุณอ้อมีใครเข้ามาบ้าง
0: คุณเนกคลิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิดค่ะบอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะคุณสุพิษนะคะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยอาจจะรับชมรับฟังติดตามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายนะวันนี้คุณสุพิษสวัสดีค่ะค
1: ุ
0: ณอ
1: รุ
0: ณกรนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรลมก็มาแล้ว
1: คุณบรรลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: คุณปกิจค่ะบอกว่าสวัสดีครับนะคะรับชมอยู่ที่ชลบุรีอ่ะสวัสดีทักทายกันได้นะคะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผู้จัดรายการและคุณหมอพิศรกรครับ
3: จ้าเชิญเลยค่ะ
7: ครับอยากถามเรื่องเกี่ยวกับอันกุดระย้อนนะครับพอฟังแล้วไม่ถนัดเพราะการกินข้าวอิ่มตอนเย็นเนี่ยเราจะหลับนอนช่วงกี่นาทีครับ
2: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จ18:00 น.อย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัก20:00-30:00เนี่ยเราถึงจะนอนเนาะอาจจะต้องเว้นช่วงประมาณ2-3 ชั่วโมงประมาณ2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
7: ครับ
2: ใช่ค่ะ
7: มีอาการครับเหมือนสำลักออกมานะครับ
2: อาจจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนาะแล้วก็

0: ใช่ค่ะอาจจะกินข้าวอิ่มเกินไปด้วยแล้วก็แนะนำให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็อาจจะดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจิบๆน้ำแล้วก็เว้นช่วงก่อนการนอนสัก2-3ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำให้สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยเราแนะนำอาจจะต้องกินอาหารแบบไม่เยอะมากเนาะเพราะเราต้องเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงสัก2-3ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: ต้องให้ย่อยก่อนนะคะ
0: อย่างสมมติว่า
1: ค่ะ
2: ครับครับอย่างสมมติว่าช่วงเย็นนี่จะทานน้อยได้ไหมครับเนี่ย
1: ทาน
2: เย็นข้าวจะหนักจนเช้าจนเที่ยงแต่
0: ทานน้อยได้ไหมทานน้อยได้ค่ะแต่ว่าต้องให้อิ่มนะคะต้องให้อิ่มแล้วก็แนะนำให้เป็นช่วงก็ได้ค่ะ2-3ชั่วโมงได้เลย
2: ครับ2ทัพพีนะครับประมาณ2ทัพพี
1: 2ทัพพีอาจจะลดทัพพีข้าวแล้วก็เน้นผักผักต้ม
0: เน้นผัก
2: เน้นอื่นได้มั้ยครับเนี่ย
0: เนื้อสัตว
1: ์คุณหมอคะถ้ามื้อเย็นนี้ผักสดไม่แนะนำใช่ไหมคะ
0: คือถ้าเกิดเป็นผักสดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องอืดถ้าทานแนะนำเป็นผักต้มดีกว่าถ้าจะทานเนาะใช่ค่ะก็แนะนำเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นผักผลไม้ถ้าผักก็เป็นผักต้มดีกว่าเพราะว่าใยอาหารมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าข้าวก็แนะนำให้ทานแบบอาจจะลดทัพพีปกติเรากิน2ทัพพีก็อาจจะเหลือ1ทัพพีหรือครึ่งทัพพีก็ได้ใช่ค่ะ
1: คุณมนตรีเป็นบ่อยไหมคะอาการแบบ
2: โอ้เพิ่งเริ่มเมื่อคืนเนี่ยครับผมได้ฟังรายการนี่ช่วงที่ตินไทยเรื่องสุขภาพนะครับ
1: ก็เลยโทรมาใช่ไหม
2: เพชรบุเบนนะครับ
1: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องมีแบบตัวสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะถ้าหลังเมื่อเย็น
0: ถ้าเกิดมีอาการนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็แนะนำให้ลองทานเป็นแคปซูลขมิ้นชันก็ได้ค่ะ2แคปซูลหลังอาหารได้เลยเนาะเวลาที่เรามีอาการรักษาตามอาการไปค่ะแต่ยังไงอย่างนั้นก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นก็แนะนำให้อาจจะกินอาหารให้น้อยลงกับมื้ออื่นๆหน่อยนะคะ
2: ครับครับผมก็ทานขมิ้นชันมาเป็นปีแล้วครับเนี่ยแต่ผมทานในช่วงก่อนนอนนะครับ
0: อ๋อได้ค่ะทานเป็นหลังอาหารก็ได้หรือทานเมื่อไหนก็ได้ค่ะทานได้อาจจะขยับเป็นแบบหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันช่วยบรรเทาอาการ
2: ผมนอนเร็วเกินไปนะครับผมกินข้าวอิ่มผมนอนดูทีวีเอาไปมาเอาทำไมถึงกำลัง
3: นอน
0: ใช่อ
3: ัน
0: น
3: ี้
0: น
3: ่
0: าจะคือสาเหตุหลักค่ะ
2: เข้าใจแล้วครับทีนี้ครับ
1: เข้าใจแล้วเนาะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับปฏิบัติตามหน้าที่เลยครับ
1: โอเคค่ะ
2: หน้าที่เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: 2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี่นอนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่ะคุณมนตรีนะจากชัยภูมิเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี
3: ้ถ้าต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้
1: เพราะว่าเขาจะนอนไว
0: ชอบนอนดูทีวี
1: แล้วเขาจะนอนไวทุ่มนึงเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยปิดไฟในบริเวณบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านแล้วเตรียมนอนแล้ว
3: ที่บ้านดิฉันนะคะ2คนพ่อแม่ก็คือทานข้าวดึก2ทุ่มทานมันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ย่อย
1: จะให้ย่อยแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างคุณมนตรีนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ลองปรับเหมือนที่คุณหมอปามแนะนำไว้นะคะมาอีกแล้วค่ะสายที่2จากมหาสารคามนะคะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเชิญค่ะ
4: อยากสอบถามคุณหมอสมุนไพรปรับฮอร์โมนสำหรับไวท้องผู้หญิงค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนผู้หญิงเขาตอนนี้หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
4: หมดแล้วค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามีอาการนอนไม่หลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงสวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นแคปซูลยอได้นะคะมื้อละ2แคปซูลได้เลยค่ะเป็นก่อนอาหารก็ได้เช้ากับเย็นนะคะคือแคปซูลยอเนี่ยมันมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะออกฤทธิ์คล้ายกันแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคปซูลยอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะ ก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยทำให้ปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายค่ะก็คือสามารถทานเป็นแคปซูลยอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นอภัยบีกิบบัวแดงเสริมไปด้วยก็ได้ที่ช่วยทำให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนนอนได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานตามอาการได้เลยหลักๆทานเป็นแคปซูลยอได้ค่ะ
3: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
4: เดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งค่ะ
0: ได้ค่ะ
4: มาถึงปรับฮอร์โมนของผู้หญิงให้แบบว่ามีอะไรที่เหมือนผู้หญิงนะ
1: มีอะไรอ่ะจ๊ะ
3: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงจ๊ะ
3: มันเป็นยังไงคะ
4: มีครอบครัวอยู่นะคะ
1: อะไรนะคะ
4: มีครอบครัวอยู
1: ่
4: ฮอร์โมนมันหมดไปนะคะ
1: คุณพรอายุเท่าไหร่จ๊ะขออภัยค่ะ
4: 57ค่ะ
1: 57เรื่องของคู่นอนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เรื่องคู่นอนอ๋ออยากจะเรื่องปรับฮอร์โมนภายในคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
0: ฮอร์โมนภายในคือหมายความว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างนี้หรอคะหรือว่าจริงๆทานเป็นแคปซูลยอได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายเลยว่ามันมีสารที่มันออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงอะค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มันจะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายให้เรากระปี้กระเป๋าแบบลดอาการพวกร้อนวูบวาบหรือลดอาการพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็สามารถกินได้นะคะแคปซูลยอใช่ทานได้เลยค่ะ
1: คุณพรหมายถึงแบบนี้ไหมหรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการคู่นอนอย่างนี้หรอคะ
4: หมายถึงทางเพศด้วยเลย
0: ถ้าเกิดทางเพศก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าย่ายุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแบบพวกสร้างคอลลาเจนกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นย่ายุ่มหรือย่ารีแพร์ก็ทานได
1: ้
0: ย่ายุ่มนะคะใช่ก็ช่วยแบบเรื่องเสริมสร้างคอลลาเจนกระชับช่องคลอดพวกมดลูกอย่างเงี้ยค่ะได้อีกตัวนึง
1: ย่ารีแพร
0: ์ชาย่ารีแพร์หรือย่ายุ่ม
4: ว่านช้างมดลูกอันนี้ยังได้เลยค
1: ่
4: ะ
1: อะไรนะจ๊ะ
4: ว่านช้างมดลูกนะคะ
1: อ๋อทานได้ไหมใช่ไหม
0: ว่านช้างมดลูกก็ทานได้ค่ะแต่ว่าว่านช้างมดลูกอาจจะต้องดูแบบแหล่งที่ปลูกดีๆ อย่างเงี้ยอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าว่านช้างมดลูกมันเป็นว่านที่อยู่แบบใต้พื้นดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งปลูกดีๆแหล่งวัตถุดิบดีๆนิดนึงนะคะก็ทานได้เหมือนกัน
1: มีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่านชักมดลูกเนี่ยข้อจำกัดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรนี่มีไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่านชักมดลูกใช่ไหมคะข้อควรระวังเลยเนี่ยก็คนที่แบบอันดับแรกคือคนที่มีค่าตับค่าไตผิดปกติเนา
1: ะ
0: ก็ต้องระวังเลยเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นไตวายหรือตับอักเสบหรือว่าเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังแล้วก็คนที่ให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรทานเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ทานยาคุมกำเนิดหรือยาแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนก็ได้
1: ค
0: ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายปลายสายเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศอะค่ะถ้าเกิดอยากถามเจาะลึกมากขึ้นหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็ยังไงเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: โอเคนะคะคุณพร
4: คุณพรตัวเดียวค่ะ
1: ค่ะ
4: รากสามขีดได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดลาก30หรอคะลาก30เนี่ยจริงๆสรรพคุณก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคทางสตรีเนี่ยก็ช่วยได้มันจะช่วยแบบบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือลาก30มันไม่ได้เด่นในเรื่องของฮอร์โมนเพศขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อทั่วไปเลยการไหลเวียนเลือดทั่วไปกินแคปซูลยอก็ได้ค่ะว่านช้างมดลูกก็กินได้
3: ค่ะโอเคนะคะคุณ
0: ส่วนใหญ่ลาก30จะช่วยเพิ่มน้ำนมซะมากกว่าเพิ่มน้ำนม
1: นะคะ
0: ได้กัน
4: สามารถกินด้วยกันได้ไหมคะ
1: กินด้วยกันกับอะไรคะ
4: กินลาก30กับไอยอนะคะ
0: ถ้าราก30กับยอกินร่วมกันได้ไหมคิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะแบบบางสรรพคุณอาจจะทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นยอก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
3: โอเคนะคะคุณพร
1: ค่ะสวัสดีค่ะอีกสัก
0: ขอบคุณค่ะ
1: อีกสักหนึ่งสายนะคะย้ำเบอร์ค่ะคุณน้องค่ะ
3: เบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะบอกว่าดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมคะ
0: ดอกอัญชันนี่เด่นเรื่องบำรุงสายตาเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คืออัญชันเนี่ยเป็นสารมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะเป็นสารที่พบมากในพวกพืชผักที่มีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยหลักๆมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมาหลอดเลือดเลือดฝอยบริเวณดวงตาได้ดี แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้บรรเทาแบบว่าอาการตาล้าตาแห้งได้แล้วก็จริงๆอัญชันก็สามารถบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วก็จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เด่นๆก็จะบรรเทาอาการพวกตาล้าตาแห้งเพิ่มน้ำในลูกตาได้ค่ะสำหรับอัญชัน
1: ค่ะสรรพคุณมากเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะไปกันที่สายจากอุทัยธานีนะคะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: อยากถามคุณหมอนะคะมันเราเป็นพาร์กินสันนะคะแล้วทานยาอย่างก็วันละ3เวลา3ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอาหารมันจะมีผลอะไรกับพวกไตเราไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะพาร์กินสันนี่มันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะคือคิดว่าถ้าเกิดทานตามขนาดที่คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะแนะนำเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำนะคะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็แนะนำให้พบคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำดีกว่าค่ะค่อนข้างตอบยากว่าจะเป็นตับหรือไตไหมเพราะว่าจริงๆจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าตับไตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุแค่เรากินยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวหรือยาแผนไทยที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะการที่เรากินน้ำน้อยหรือการที่เรากินอาหารผิดแปลกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยจะทำให้ค่าตับค่าไตเราเสื่อมด้วยหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรวจที่สำคัญเลยที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยก็คือควรที่จะตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดเป็นประจำทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้ค่ะที่เราจะทราบเลย
5: ตรวจปีละครั้งนะคะปีละครั้งนี่ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ดีแล้ว
0: ปีละครั้งดีใช่ค่ะก็แนะนำให้ถ้าเป็นพาร์กินสันแนะนำอย่างแรกก็คือแนะนำให้นัดตรวจกับคุณหมอติดตามอาการกับคุณหมอเจ้าของไข้เป็นประจำเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำทุกปีก็ค่อนข้างดีค่ะทำได้เลย
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณเจ๊ทั้งสองด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
0: ขอบคุณมากแข็งแรงนะคะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักหนึ่งคำค่ะคำถามสั้นๆนะคะทางออนไลน์คุณหนุ่มไพรัตน์ค่ะบอกว่าผมป่วยติดเตียงไอเรื้อรังแล้วก็มีอาการคล้ายกับเวลาที่พูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีอาการไอจนจะอาเจียนแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปถ้าจะกินน้ำต้มขมิ้นชันเนี่ยกินได้ไหมและมีวิธีการกินอย่างไรกินได้นานแค่ไหนคะ
0: กินน้ำต้มขมิ้นชันได้ไหมทานได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าลองต้มขมิ้นชันมาสัก 1-2 เงาก็ได้เนา
1: ะ
0: ต้มกับน้ำสัก1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงาอะค่ะกำลังคิดว่าสารสำคัญหรือว่าการดูดซึมของลิตรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เท่าแบบผงถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะซื้อแบบแคปซูลมาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าจะมันจะมีสารสำคัญแล้วก็ปริมาณยาค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบเงาที่เป็นแบบเงาสดเนา
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาถ้าเกิดเป็นแบบแคปซูลขมิ้นชันเนี่ย1แคปซูลนะคะก็คือจะมี400มิลลิกรัมเป็นผงหมดเลยขมิ้นชันทั้ง400มิลลิกรัมเนาะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงการกินแบบแคปซูลนะคะก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อคุณหนุ่มไพรัตน์นะ
1: คะ
0: แนะนำให้คุณหนุ่มสามารถแกะเมล็ดแคปซูลเนาะแล้วก็เทผงอะค่ะมาผสมกับน้ำได้เลยค่ะประมาณสัก2แคปซูลก็ได้แล้วก็กินหลังมื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะใช่แต่ว่า แนะนำให้ลองสังเกตอาการเนาะว่าอะไรที่ทำให้เรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยง
1: โอเคค่ะคุณหมอเหลือเวลา1นาทีสั้นๆเลยนะคะฝาก
0: นี่ค่ะ
1: ติดตามเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศรนะคะโทรมาได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะที่เบอร์จดได้เลยนะคะ020287710นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะ020287710ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะขอบคุณค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อย

0: นีเนตอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่า175จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่า160ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนายูงอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอบ้านคว้าวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกกับทั้งจังหวัดอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอบันดังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสอกอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินอำเภอแว้งอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันต

จังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปทุมธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เป็นทะเบียนแท้นะ
2: ค่ะ
1: ของแท้คงต้องรู้สิเนาะ
2: ค่ะ
1: ว่าเอ้า
2: ทำไม
1: รถคันนี้สีนี้ทะเบียนนี้ยี่ห้อนี
2: ้เหมือนกันเลย
1: ทำไมเป็นทะเบียนเดียวกับของเราเพราะงั้นเขาก็ต้องรู้ว่าของเขา
2: ของจริงตัวนี้ของปลอม
1: ใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้คือตัวก๊อปปี
1: ้ไอตัวก๊อปปี้มันจะมาบอกว่าไอฉันของจริงเนี่ยนะ
2: ไม่ได้นะ
1: มันบอกไงอ่ะ
2: เว
1: ้นแต่ว่าผิดที่ขนส่งทำมา2ใบ
2: ไม่น่าผิดนะเน
1: าะเนี่ยมีผู้แจ้งมา
2: ค่ะ
1: มีผู้แจ้งร้องทุกข์มาน
2: ะ
1: ครับว่ามีต่างด้าวต่างด้าวซื้อรถป้ายแดงยี่ห้อหรูคันหนึ่งนะ
2: โอ้โห
1: แล้วมันแดงอยู่ข้ามปีแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ารถป้ายแดงเขาไม่เกินเดือนนะแล้วก็กำหนดระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่กลางวันวิ่งเฉพาะกลางวันนะ
2: กลางคืนไม่ให้วิ่ง
1: อะไรเงี้ยมันจะมีกำหนดอันนี้วิ่งข้ามวันข้ามเดือนข้ามปียังแดงอยู่นั่นนะ
2: ยังใหม่อยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ไม่มีแล้วโดนแล้ว
2: โดนไปแล้วใช่ไหม
1: โดนแล้วรายการเรานี่จัดการได
2: ้ค่ะเป็นเคสที่ตามต่อเนื่องกันมาน
1: ะครับอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเพราะคนที่มีเจตนาถึงแม้เขาไม่เอาไปทำผิดแต่เขายังไงรู้ไหม
2: ค่ะ
1: ไม่เสียภาษีไง
2: โอ้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นกรณีที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่เดี๋ยวเรารอสาย
1: ผมเนี่ยน้องฝนดูในเอกสารเนี่ย
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: เป็นอะไรจดหมายใช่ไหมคะ
1: ก็
2: แกะมาม
1: ี
2: การเป็นซองทั้งปึกเลยเนี่ย
1: มีคุณลุงจากอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ
2: ค
1: ุณสุพลนะ
2: ค
1: ่ะนะครับแนบเอกสารหลักฐานมาทั้งหมดเลยนะครับให้ผมยื่นอุทธรณ
2: ์
1: ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให
2: ้อ๋อเหรอฮะนี่คือของรายเดียวเหรออ
1: ันนี้รายเดียว
2: รายเดียวเหรอ
1: รายเดียวรายเดียวเอกสารมาครบหมดเลยนะครับให้ผมยื่นให
2: ้
1: ทีนี้ผมจะยื่นยังไงการยื่นอุทธรณ์เนี่ยตอนนี้มันหมดเขตยื่นอุทธรณ์แล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ยื่นอุทธรณ์ทีนี้ถ้าคุณลุงยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วถ้าคุณยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วแล้วคุณไม่เอาเอกสารนี้ไปยื่นเนี่ยจริงๆต้องยื่นที่อำเภอแล้วอำเภอต้องทำหลังบ้านให้ทั้งหมดถ้าลุงไปยื่นที่อำเภอแล้วอำเภอสว่างวีระวงไม่ทำให้ลุงถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่เลยนะ
2: ใช่
1: ทั้งมท .1 มท .2 มท .3 มท
2: .4
1: แล้วก็อธิบดีกรมการปกครองเขาก็สั่งถูกไหมผ
2: ู
1: ้ว่าเขาก็สั่งที ่อำนวยความสะดวกนี่แกส่งมาให้ผมอ่ะ
2: โอ้ยทั้งปึกเลยอ่ะ
1: แต่ว่าส่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านรัฐวรนแสงสนิทให้ท่านช่วยดูให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนะ
2: ผ่านมาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะครับ
2: จะ
1: ผ่านไม่ผ่านก็ตามคุณสมบัติส่วนอีกรายหนึ่งก็ส่งมาเหมือนกัน
2: เหรอฮะน่าจะส่งมาเยอะเลยพี่ถนอม
1: ส่งมาช่วยยื่นอุทธรณ์ให้ทีผมก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคุณปรีชาในชื่อปรีชาอยู่กรุงเทพนี่เองบอกไปที่เขตแล้วไม่ได้
2: เขายื่นไม่เป็นหรือว่าไม่รับเรื่องหรือยังไง
1: ไอ้นี่แหละเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวจะฝากท่านปลัดให้นะ
2: ค่ะเอาไปสายต่อไปเลยคุณอนันต์จากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณอนันต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าปอดมีผังผืดจะเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาและให้ไปกายภาพแต่ก็ไม่หายคุณหมอจึงทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถีแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลและยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: ที่โทรมานี่ต้องการให้ช่วยอะไรอ่ะครับ
3: คืออยากจะหาโรงพยาบาลที่รักษาไม่แพงครับ
1: คือรักษาไม่แพงเหร
3: อ
1: ลุงลุงเท่าที่ผมฟังเสียงนี่คือหายใจเหนื่อยมากใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับ
3: สวมสายอยู่ครับ
2: โอ้สวมสายอยู่
1: สวมสายแล้วใช้บัตรทองใช่ไหมครับ
3: ครับใช้สายใหญ่ไปจมูกครับ
1: ใช้บัตรทอง
3: ครับ
1: แล้วทำไมปกติโรงพยาบาลไหนครับที่รักษา
3: สมุทรปราการครับ
1: โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการแล้วเขาส่งต่อมาที่ไหนครับ
3: ราชวิถีครับ
1: ราชวิถีทีนี้พอส่งต่อมาราชวิถีแล้วทำไมต้องเสียเงินนะครับ
3: ทางนี้สมุทรปราการให้ผมเอ็กซเรย์แล้วเข้าบูรูเข้าไปอุโมงค์เสร็จแล้วเขามีแผ่นฟรี2แผ่นครับให้ผมก็หาพบหมอคนเดิมแล้วบอกเสร็จแล้วเขาบอกคุณลุงฝังผืด มันไม่หายไปนะเดี๋ยวผมทำเรื่องส่งตัวไปรับผิดไปได้ไหมผมบอกไปได้ครับ
1: ใช่โอ้ทรมานคุณลุงกำลังหอบลุงครับลุงฟังผมเนาะลุงมีลูกไหมครับลุง
3: ครับ
1: มีลูกไหมครับ
3: มีครับ
1: ให้ลูกของคุณลุงเนี่ยทักเฟซบุ๊กผมมาหน่อยได้ไหมครับ
2: ถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
3: ตอนเย็นครับผม
1: นะให้ลูกของคุณลุงเนี่ยนะเอาถ่ายตัวหนังสือใบเสร็จที่โรงพยาบาลเขาเรียกเก็บไปนะนี่หนึ่งนะครับแล้วก็สองก็คือเอาประวัติของลุงนิดหนึ่งใบป่วยนะส่งให้ผมนิดหนึ่งนะ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวผมจะส่งให้ทางสปสช.ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หนึ่งโรงพยาบาลสมุทรปราการส่งต่อไปราชวิถีและทำไมราชวิถีต้องเก็บเงินเขา
2: ใช่
1: บัตรทองต้องไม่เก็บ
2: ค่ะ
1: ต้องไม่เก็บเสียได้ไม่เกิน30อายุ60ขึ้นไปไม่ต้องจ่าย
2: ค่ะ
1: อายุไม่ถึง60เจ็บป่วยไม่มีตังก็ไม่ต้องจ่ายนี่คือสิทธิ์บัตรทองเป็นอย่างนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะร้องทุกข์เรื่องของการถูกเรียกเก็บเงินกับ2การรักษานะการรักษาที่ว่าเนี่ยหอบเหนื่อยเนี่ย
2: งานบอกว่าเป็นยานอกบัญชี
1: เราขอไหมเราร้องขอไหมยานอกบัญชีเราร้องขอป่ะครับ
3: ก็หมอรัฐบาลเขาบอกเป็นยานอกบัญชีครับอย่างนี้ทางที่โรงพยาบาลส่งไปเขาก็ไม่ระบุให้รักษาให้ฉีดให้อะไรเขาไม่เขาแค่ให้ไปถึงโรงให้หมอดูเฉยคร
1: ับ ทีนี้ถ้าเป็นยานอกบัญชีเราหมอถามแล้วเรารับก็โอเคแสดงว่าเรายอมรับแต่ถ้าเราไม่ยอมรับยานอกบัญชีเราใช้ยาของบัตรทองตามสิทธิบัตรทองเขาก็ต้องจ่ายยาบัตรทองครับ
3: ครับ
1: ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผ่านอนุกรรมการมาแล้วเช่นเดียวกัน
3: ครับ
1: ไม่จำเป็นต้องไปใช้ยานอกบัญชีเอางั้นนะลุงนะเดี๋ยวให้ลูกชายติดต่อมานะเดี๋ยวผมประสานทางสปสช.ให้นะ
3: ครับผมครับ
1: อาการหอบเหนื่อยเนาะน่าเห็นใจคุณลุง
3: อ่ะตอนนี้ทรมานมากเลย
2: เดี๋ยววางสายก่อนก็ได้ค่ะคุณลุงแล้วเดี๋ยวลูกชายติดต่อมา
1: ครับครับครับบอกคุณลูกชายนะติดต่อผมมาตอนเย็นก็ได้นะลุงนะสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะเพราะว่าใส่สายยางเน
1: า
2: ะ
1: แล้
2: วก
1: ็
2: เวลาพูดก็ไม่ค่อยสะดวก
1: ครับ
2: แล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอดด้วย
1: ก็จริงๆก็ไม่อยากพูดแต่ก็พูดให้ฟังว่ามีที่ย่านฝั่งธนบุรีนะครับก็หายใจหอบเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันผมเคยไปเยี่ยมแกทิงนะคนป่วยคนชมรายการเรานี่แหละเอาถังออกซิเจนไปให
2: ้
1: หลังจากนั้นเขาก็ส่งกลับคืนมาส่งถังอะ
2: ให้ส่งต่อใช่ไหม
1: ฮะแกก็ไม่อยู่แล้ว
2: ก็
1: หายใจหอบหายใจมันทรมานมากฝนพี่เคยป่วยแบบหายใจไม่เต็มอิ่มอ่ะนะเคยเล่าให้ฟังใช่มั้ย
2: ที่ถามท่ากายภาพคุณหมอพรเทพ
1: เออใช่
2: แล้วคุณหมอพรเทพสอนให้พี่ทําท่าที่แบบกระบังลมมันผายอ่ะ
1: เออถ้าใครที่หายใจไม่เต็มปอดเนี่ยคุณหมอแนะนํานะครับก็คือให้ยกมือขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สูดให้ดูสูด
2: อากาศ
1: แล้วค่อยๆปล่อย
2: ช่วยได้ใช่มั้ย
1: ปล่อยออกมาแบบนี้นะ
2: วันละกี่ครั้ง
1: ก็วันละ20ไม่ใช่อย่าเป็นวันเลยทําได้ตลอด
2: อ๋อทำได้
1: ทำให้เราหายใจออกซิเจนมันเต็มปอดมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะ
2: อ๋อ
1: แต่หลังจากนั้นพี่ก็ไปโรงพยาบาลใช้ยาเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าก็วิธีการของคุณหมอก็ทำให้เราโอ๊ยมันทรมานอ่ะฝนขนาดหายใจไม่เต็มอิ่ม
2: ไม่ทั่วท้องนะมัน
1: ใช่ทรมานมาก
2: ค่ะเดี๋ยวรู้เคสนี้พี่หนอมก็จะตามนะคะไปสายคุณเกศรต่อเลยท่านนี้อายุ81ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
1: นี่แหละคุณยายเมื่อกี้
2: อ๋อที่เสียงก่อนทางสายนี่นะคะคุณยายสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
1: ดีคุณยายโทรมาหาอยู่กับใครอ่ะยายน่ะ
4: ยายลูกชาย
1: ลูกชาย
4: ค่ะ
1: โทรมาเมื่อก่อนเข้ารายการน่ะเนาะ
4: เป็นอยู่มันก็เดินไม่ได้
1: อยู่ก็เดินไม่ได้เมื่อไหร่ครับ
4: เช้าแผลหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะไปโรงพยาบาลไม่ทันอ่ะ
2: เป็น
4: เข้าใช่ไหม
1: อะไรนี่เข้าไม่พอนาน
4: มือมันก็เลยทายมันก็ชาแหละ
1: ชาไปด้วย
4: เ
1: ป็นนานหรือยังอ่ะครับคุณป้า
4: คนเดินไม่ได้เลย
1: เดินไม่ได้เลยเป็นเมื่อไหร่อ่ะเนี่ย
4: พอ6วันหมอบอกให้กลับบ้านได้แล้วอะไรมันยังไม่รู้เรื่องเลย
2: อันนี้หมอให้กลับบ้านแล้ว
4: ยังยกมือได้ดูอยู่ ่มา6วันยกมือไม่ได้เลย
1: ยกมือไม่ได้เลย
4: เลย
1: ยายมีลูกกี่คนน่ะยายมีลูกกี่คน
4: นี่คนนึงแล้วก็อยู่อยู่ที่อื่นแต่คนนึง
1: คือยายบอกว่ามีลูกในผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าไม่มีงานทำยังตกงานอยู่ส่วนลูกชายกับเซ็กซี่อายุ50แต่ว่าก็ป่วยเหมือนกัน
4: อ
1: ่ะคือสมาธิไม่เต็มที่อ่ะทีนี้แล้วยายอยู่ห้องเช่าใช่ไหม
4: จ้า
1: อยู่กัน3คนแม่ลูกใช่ไหม
4: แม่2คน
1: สองคนเหรออีกคนไปอยู่ไหน
4: เขาอยู่ต่างหาก
1: เขาอยู่ต่างหากนะลูกสาวอยู่ต่างหากแต่ยายอยู่กับลูกชายที่ขับแท็กซี
2: ่
4: จ้า
1: แล้วยายต้องการให้ช่วยอะไรอะครับยาย
4: แบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นครั้งแรกอะมันเลยไม่รู้แต่ให้ช่วยยังไงเน
1: ี่
4: ย
1: มีข้าวกินไหมถามง่ายๆถามตรงๆอะมีเอาข้าวไหม
4: ข้าวไม่เป็นไรเอาของกินไม่เป็นไรของใช้สำหรับคนติดเตียงอ่ะ
1: อ๋อของใช้สำหรับคน
4: ใช้ยังไง
1: ก็แพมเพิร์สอะไรพวกนี้นะ
2: น่าจะแบบเครื่องกายภาพไหมอะคะหรือว่า
1: คงยากแล้วแหละ84
4: ฟิวแพร์อย่างเงี้ยมันคงไม่มีเหมือนเดิมแล้วล่ะ
1: อืมใช่ใช่ใช่ยายยาย
4: จ้าม
1: ีใครโทรหายายบ้างแล้วยัง
4: ย
1: ัง ยังนะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวยายรับโทรศัพท์แล้วกันน้องพยายามรับโทรศัพท์เอามือถือโทรศัพท์วางใกล้ตัวยายที่สุดนะยายนะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้ลูกเนี่ยไปหายายถึงห้องเลยนะไปดูว่าจะช่วยยายอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวถ้าลูกชายขับรถแท็กซี่เดี๋ยวชมรมเพื่อนแท้เราเดี๋ยวจะดูแพมเพิร์สให้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเดี๋ยวจะช่วยเหลือคุณยายนะยายนะข้าวปลาอาหารเดี๋ยวช่วยดูเพิ่มเติมให้จะบอกว่ามีแล้วไม่เอาดูแลเพราะอยู่ห้องเช่านี
2: ่ค่ะ
1: อยู่ห้องเช่าลูกชายขับแท็กซี่ก็ใช่ว่าจะหาตังค์ได้ปัจจุบัน
2: ยาครีมบำรุงผิวต่างๆแก้แผลกดทับอะไรเงี้ยเนาะ
4: ก็ยังเพิ่งเป็นได้เดือนเดียวค่ะ
1: เตียงเอาไหมยายเตียงเอาไหม
2: มีเตียงไหมคะ
4: มันเตียงห้องเช่ามันเขาให้มันเตียงแต่มันเคลื่อนไม่ได้อ่ะมันเวลากินข้าวมันลุกไม่ได้
2: ต้องเป็นเตียงแบบหมุนนะพี่ที่สามารถที่จะเอนขึ้นได้อ
1: ่ะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวยายครับเดี๋ยวผมรับเป็นภาระให้นะว่าเดี๋ยวให้ลูกเดี๋ยวขอคุยกับลูกชายของคุณยายเดี๋ยวให้เขามาหาผมนิดนึงน
2: ะ
1: ให้เขาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้ผมดูนิดนึงแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้เตียงเดี๋ยวจะเอาเตียงให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณพี่วิเชียรผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่แกบอกผมเคยสั่งผมไว้นะนะครับแกบอกว่าคุณหนอมถ้าคุณไปเจอใครที่ลำบากเดือดร้อนบอกผมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วแกก็ไปทำไม่ออกหน้าออกตาอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจำเป็นจะต้องออกบอกให้รู้ว่าใครช่วยเขาอะนะยายนะเดี๋ยวดูให้นะยายนะ
4: ค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณใหญ่คือทำให้เหมือนระบบประสาทหรือว่าอวัยวะนี่ก็เปลี่ยนไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: คือยายก็บอกว่ามันแบบเฉียบพลัน
2: อ
1: ะนะครับ
2: เป็นสโตรกใช่ไหมส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
1: คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านสมัยก่อนก็บอกอัมพฤกษ์จับอะปุ๊บปั๊บก็เป็นเลยอะนึกออกไหม
2: แต่เขาเป็นครึ่งซีกใช่ไหม
1: เป็นครึ่งซีก
2: ครึ่งซีก
1: เป็นครึ่งซีกอัมพฤกษ์อัมพาตไปโรงพยาบาล6วันหมอก็ให้กลับกลับมาก็จะยังไงก็อยู่ในสภาพแบบนั้น
2: อ
1: ะลูกชายขับแท็กซี่ก็ใช่ว่าจะหาเงินได
2: ้
1: ลูกชายป้าก็บอกว่าลูกชายก็สติก็ไม่ปกติเท่าไหร
2: ่
1: คือไม่พัฒนาใช่ยายจะบอกว่าลูกชายป้าก็สติก็ไม่พัฒนาขึ้นแล้ว
2: แต่แกยังประกอบอาชีพได้เป็น
1: ยังพอขับรถได้อยู่นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะประสานต่อ
1: เดี๋ยวรับเป็นภาระนะรับเป็นภาระรับเป็นธุระให้ครับรู้แล้วไม่ช่วยก็เราก็ทุกเองอ่ะทีเนี้ย
2: ตอนแรกแกบอกข้าวปลาอาหารไม่ต้องแต่จริงๆก็จำเป็น
1: ก็จำเป็นอยู่แหละนะหากินไม่ได้นี่
2: ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ห้องเช่า
1: ครับ
2: ค่ะเอาไปสายคุณ
1: ใครจะช่วยยายกับผมก็ทักมาได้นะท
2: ัก
1: เฟซบุ๊กผมมานะทักเฟซบุ๊กมานะ
2: อ่อนเกตผลเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณ
1: ยายอยู่ลาดพร้าวซอยภาวนา
2: คุณยายเขาบอกข้อจำกัดอันนึงคือถามว่าได้อยากได้เตียงไหมแต่ว่าเตียงเนี่ยเขาบอกว่าเขาลุกขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นเขาคงเข้าใจว่าเตียงของเขาเนี่ยเป็นสภาพที่มันเอ็นขึ้นไม่ได้
1: แกอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เช่
2: า
1: ถ้าเอาเตียงขึ้นไปได้ มันก็ยังเลื่อนได้แล้วก็เดี๋ยวจะพอแกนอนเนี่ยจะมีไอ้ตัวที่พาดสามารถนอนทานอาหารบนนั้นได้บนเตียงอ่ะเนาะเดี๋ยวจะดูให้เนี่ยใครทักใครจะช่วยเพิ่มเติมก็ทักเฟซผมมาเนาะช่วยกันนะครับช่วยกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คิดถึงก็เวลาเจอเรื่องแบบนี้ผมคิดถึงตอนที่เรามีแม่ป่วยติดเตียงอ่ะเรายังโชคดีได้ไปเฝ้าไปดูมีน้องคอยดูแลอย่างดีอ
2: ่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก
2: ็ไม่มีความพร้อม
1: นะ
2: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
1: ใช
2: ่เดี๋ยวเราจะพร้อมช่วยนะคะไปสายคุณแก้วจากกรุงเทพต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ว
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะบริษัทคุณแก้วไม่ได้ทำการมา6เดือนแล้วอยากทราบว่าถ้าอยากจะปิดกิจการเลิกบริษัทต้องมีขั้นตอนอย่างไรเหรอคะ
5: ครับ
1: ไม่ประกอบการแล้วใช่ไหม
5: ครับ
1: ไม่ประกอบการแล้วปิดแน่นอนแล้วใช่ไหมครับ
5: ปิดแน่นอนนะครับ
1: มีผู้ถือหุ้นกี่คนนะครับ
5: ไม่แน่ใจเลยนะลูกชายก็เอาผมไปเข้า
1: อันนี้เป็นบริษัทของลูกชาย
5: ของลูกชายแต่ไอพี่สาวแฟนน่ะเขาเอาเงินมาเข้ากับลูกชายนี่เอาเงินมาเข้าบัญชีบริษัทลูกชายที่เปิดไป
1: คุณลุงคุยกับลูกชายให้ได้ข้อสรุปก่อนนะเพราะว่าฟังดูเนี่ยลูกชายเอาชื่อพ่อเนี่ยไปเป็นกรรมการผมเข้าใจว่างั้น
2: น่ะ
1: เป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทแต่บริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ
2: ค่ะ
1: เมื่อไม่ได้ประกอบกิจการก็จดเลิกบริษัทเสียเท่านั้นเองอะครับจดเลิกแต่ว่าก็ตั้งผู้ชำระบัญชีนะ
2: ค่ะ
1: ตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชีก็คือคนที่ไปจดจัดตั้งเนี่ยก็มีบัญชีอยู่คนนึงเพราะงั้นเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้โดยตรงติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจดเลิกแต่ต้องประชุมก่อนนะสมมติเราเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนในการตั้งบริษัทเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมด7คนแต่นี้เขาแก้ไขมันตั้งง่ายขึ้นเหลือแค่2คน
2: ประธานและกรรมการ
1: ห้างหุ้นส่วนก็เดี๋ยวนี้ก็2คนก็เป็นหุ้นกันได้
2: ใช
1: ่ไหมบริษัทก็2คนก็ตั้งบริษัทได้แล้ว
2: บริษัทส่วนก็ตั้ง2คน
1: 2คนใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเวลาจะตั้งกับ2คนก็ประชุมกันว่าเราจะตั้งบริษัทเวลาเราจะเลิกไอ้2คนก็ต้องประชุมกัน
2: 2คนก็ต้องประชุมเหมือนกัน
1: ประชุมเพื่อจะทำหนังสือว่าเราจะเลิกบริษัทเป็นมติว่าเลิกบริษัทและภายใน14วันนี้ต้องยื่นเช็คที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วชำระบัญชีผสมภาษีเสียเรียบร้อย
2: ค่ะ
5: ครับ
1: ครับคุณลุงบอกคุณลูกนะเขาก็ทำได้แหละไม่ได้ยุ่งยากเพราะเป็นเรื่องปกติที่ตั้งได้ก็เลิกได
2: ้ค่ะ
5: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คือถ้าไม่จดเลิกเนี่ยมันจะโดนภาษีใช่ไห
2: ม
1: จริงจริงบริษัทเนี่ยมันมีตั้งแต่ว่าเราไปไม่ไหวเราแต่ว่าเรายังไม่อยากปิดพักก่อนได
2: ้
1: พักก่อนได้นะ
2: พักกิจการ
1: พักกิจการหยุดไม่ต้องส่งภาษีนะครับกับสองก็คือยื่นภาษีแบบศูนย์ๆไว้ตลอดเพื่อจะรักษาบริษัทเพราะบางคนเนี่ยธุรกิจเขาทำมานานประวัติมันดีก็อยากจะเก็บไว้วันหนึ่งเกิดเศรษฐกิจกลับมาดีก็อยากจะไปต
2: ่อไม่ต้องไปจดใหม
1: ่ไม่ต้องไปจดใหม่หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพิ่มเติมก็ไปว่าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
2: อันนี้ก็ไม่น่าจะเรื่องที่จะยุ่งยากซับซ้อน
1: คุณเกริกจากสมุทรสาครนะครับบอกว่าใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาตัวเรียกเก็บค่าหมอ100บาทและค่ายาอีก120บาทเขาบอกว่าไม่มีจ่ายทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นเอายาออกนะอยากทราบว่าทำยังไงเขาเป็นหอบหืด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใจร้ายจังเลย
2: เร
1: ียกให้จ่ายไม่จ่ายบอกให้เอายาออกนะสุดท้ายก็ต้องจ่ายเป็นหอบหืดลองเจ้าหน้าที่หายใจไม่ออกบ้างจะรู้สึกยังไงเนาะหอบหืดคนเป็นหอบหืดตอนละมา
2: เขายังไม่เคยไง
1: ยังไม่เคยเป็น
2: ยังไม่เคยเป็นหอบหืด
1: เดี๋ยวจะเป็นนะ
2: เดี๋ยวจะเป็นได้อาจจะเป็นได้นะถ้าตอบแบบเนี้ย
1: เออ
2: ถูกไหมอ
1: ย่าให้ฝนว่านะฝนพูดฟัน32ซี่นะจะบอก
2: ยังไงอ่ะ
1: พูดอะไรก็เป็นจริง
2: เออเอายังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาน้ำใจนะ
1: โทรไป1330นะบอกเจ้าหน้าที่สปสช.ได้รู้ว่าเราไปรักษาโรงพยาบาลไหนและทำไมถึงไม่ทำตามว่าต้องเสียแค่30บาทถ้ามาเรียกเก็บกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องโทรร้องทุก1330นะคร
2: ับ ค่ะไปสายต่อไปเลยนะพี่ถนอม
1: ครับ
2: ชมคุณแหลมจากขอนแก่นโดนพี่ชายแอบหยิบใบโฉนดที่ดินไปจำนองกับหนี้นอกระบบอยากสอบถามว่าต้องทำอย่างไรคุณแหลมคะ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแหลมโฉนดเป็นของเป็นชื่อใครอ่ะ
6: เป็นชื่อผมครับ
1: เป็นชื่อแหลม
6: ครับผม
1: แล้วพี่ชายเอาไปจำนองเหรอ
6: พี่สาวครับพี่สาวเอาคุณผมไป
2: จำนอง
1: เอาไปจำนองหรือขายฝาก
6: เอาไปจำนองเหรอครับไปจำนองอ่ะจำนองเงินแบบร้อยละ300อะไรเนี่ยครับ
1: เอาไปจำนองไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินหรือว่าเอาไปวางไว้กับเจ้าหนี้เฉยๆ
6: วางไว้ตามหมู่บ้านนี่แหละครับ
1: แล้วคุณไปเซ็นยินยอมไหมคุณแหลม
2: คุณแหลม
6: คือผมครับ
2: ปิดทีวีก่อนนะคุณแหลมฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียว
1: คุณฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะได้ยินหรือเปล่าครับ
2: เสียงมันสะท้อนเข้ามา
6: ผมได้ยินแล้วครับ
1: พี่สาวเอาไปกู้เงินเขาเนี่ยมันจะอย่าใช้คำว่าจำนองมันไม่ใช่จำนองพี่สาวเอาโฉนดของคุณแหลมเนี่ยไปกู้เงินเขามาแล้วคุณแหลมไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ไหมเซ็นหรือไม่เซ็น
6: ผมไม่ได้เซ็นผมไม่รู้ว่าเขาเอาของผมไปผมไปรื้อที่หลังคือเขาเอาของผมไปครับ
1: เขายอมรับว่าเขาเอาไป
6: เขายอมรับว่าเขาเอาไป
1: นานเท่าไหร่แล้ว
6: ผมก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะแต่ผมไปพักหลังๆเขาเอาไปแล้วผมไม่รู้ว่ากี่วันผมไม่ได้ถามเขาดู
1: ประมาณกี่ปีแล้วที่เขากู้กันมา
6: คงไม่ถึงปีหรอกครับ
1: เป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เขาไปกู
6: ้เงินเขาบอกว่าเอามา200,000ครับ
1: 200,000เอาโฉนดของน้องชายนะครับไปวางไว้กับเจ้าหนี้เงินกู้นะครับ
2: ค่ะ
6: ครับ
1: คุณแหลมจะถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้โฉนดคืนใช่ไหม
6: ครับผม
1: คุณจะเอาจริงไหมอ่ะ
6: ก็จะเอาจริงครับ
1: แจ้งข้อหารักทรัพย์
2: แจ้งพี่ชาย
6: ครับผม
1: พี่สาว
2: อ๋อพี่สาวเหรอ
1: ลักทรัพย์นะครับโฉนดเป็นทรัพย
6: ์ครับผม
1: คือเขามาลักเอาไปโดยที่คุณไม่รู้มาหยิบฉวยเอาไปคุณไม่รู้ก็คือการลักทรัพย
2: ์ค่ะ
6: ครับผม
1: เมื่อลักทรัพย์ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีพอเขาถูกแจ้งความ
6: ที่โรงพักใช่ไหมครับ
1: จะแจ้งโรงพักฮะจะไปแจ้งที่ศาลเจ้าไม่ได้ดิ
2: ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันนะต้องแจ้งแล้วก็ดำเนินคดี
1: แจ้งดำเนินคดีแต่อย่างนี้ครับผมให้พี่แจ้งอย่างนี้ก่อนไปแจ้งเป็นหลักฐานก่อนเนื่องจากว่าเป็นพี่สาว
6: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปแจ้งก็บอกพี่สาวก่อนว่าไปเอาโฉนดของผมคืนมา
2: ไม่งั้นจะ
1: ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ครับ
6: ครับผม
1: โทษจำคุก3ปีนะลักทรัพย์นะใช่เขาจะต้องไปเอาโฉนดกลับคืนมาแล้วเจ้าหนี้บอกเจ้าหนี้ให้รู้เลยครับว่าเจ้าหนี้สมมติเจ้าหนี้คนนั้นเป็นฝนนะ
2: ค่ะ
1: บอกคุณฝน
2: ค่ะ
1: โฉนดที่พี่สาวผมเอาไปวางเป็นค้ำประกันเงินกู้มา 200,000 ไว้กับคุณนั่นน่ะ
2: ว่ายังไงคะ
1: ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลย
2: เพราะอะไรล่ะครับ
1: เพราะผมไม่ได้แสดงความยินยอมโฉนดเป็นของผม
2: อ๋อไม่ใช่ของคุณเหรอ
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวแล้วอย่างงี้เอามาได้ยังไงอ่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่พี่สาวผมไม่ชำระหนี้คุณจะฟ้องยึดโฉนดฉบับนี้เอาไปขายทอดตลาดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปยินยอมพี่สาวมันขโมยไป
2: อ๋อก็ไม่ถูกต้องเลย
1: เพราะงั้นคุณคืนผมมา
2: เพราะว่ายึดไว้ก็ไม่มีประโยชน์
1: ยึดไว้ก็ไม่มีประโยชน
2: ์
1: ทีนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการร่วมกันนะ
2: ค่ะร่วมกันช่อโกงใช่ไหม
1: ลักทรัพย์
2: ม
1: ั้ย
2: ลักทรัพย์จ
1: ำ
2: คุก3ปี
1: พี่สาวออกไปอยู่ที่ไหนละอยู่ที่เจ้าหนี้คนนี
2: ้ค่ะ
1: เอาเจ้าหนี้ยึดไว้ไม่ได้ดิเพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้วดิ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุยกับพี่สาวก่อนถ้าพี่สาวไม่ยอมแจ้งความการแจ้งความก็ต้องดำเนินคดีถ้าไม่ดำเนินคดีก็แจ้งความไม่เฉยๆก็ทำอะไรไม่ได้
2: แจ้งความหนึ่งกรณีแล้วเราไปแจ้งกับคนที่พี่สาวเอาไปวางด้วยได้ไหม
1: ยังไม่ต้อง
2: อ๋อ
1: แจ้งพี่สาวเราเนี่ยเขาไอ้คนนู้นเขาไม่ได้รัก
2: เออ
1: ไอ้คนนู้นอาจจะไม่รู
2: ้ไม่รู้อีหน่อยเน่ด้วย
1: ไม่รู้เจ้านี่อาจจะไม่รู
2: ้
1: แต่ว่าพอเราแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยนี่ต้องรู้แล้วนะ
2: ใช่
1: เอาไปแจ้งความไปบอกเจ้านี่ได้นะนี่ผมแจ้งความนะลักทรัพย์เนี่ยคุณยึดเอาไว้เนี่ยทรัพย์ผมนะ
2: มีความผิด
1: อยู่กับคุณคุณต้องคืนนะคุณไม่คืนเนี่ยผมจะแจ้งยักยอกกับคุณนะ
2: โอ้โห
1: โดนยักยอกนะ
2: เขาต้องรีบคืนอ่ะ
1: คืนไม่คืน
2: คืนหนักแน่นป่ะ
1: คืนง่ายดี
2: ไหมต้องคืนดิเก็บไว้ทำไมไม่มีประโยชน์อ่ะ
1: ถูกต้องไม่มีประโยชน์ใช่ไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้นะพี่แหลมเข้าใจแล้วนะ
6: ครับคุณ
1: โอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าพี่แหลม
1: อ
2: ู้แต่ก็มันเป็นโฉนดชื่อเราอะเอาจริงๆนะถ้าเป็นฝนอะ
1: ครับ
2: คนในครอบครัวเอาโฉนดฝนไปวางอะฝนก็ไม่กังวลน
1: ะ
2: เนื่องจากว่ามันจะเป็นชื่อเราอะมันไม่สามารถที่จะถ่ายโอนเป็นของคนอื่นได้ถ้าเราไม่ไปเซ็นยินยอม
1: ไม่กังวลก็ไม่ได้หรอกน้องฝนนะคนเรามันปลอมแปลงได
2: ้ปลอมแปลงได้เซ็นเหรอ
1: ก็ถูกต้อง
2: ไงโอนใช่ไหม
1: ว่าเนี่ยว่าพี่สาวเซ็นมอบอำนาจมาให้เราจะรู้ไหมว่ามันมีใบปลอมนี้ไหมไปบอกจะปลอกเจ้าหนี้ไหม
2: โอนมันสามารถเซ็นมอบอำนาจกันได
1: ้คนมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลักขโมยไปแล้วมันจะไปปลอมอีกทีไม่ได้เลยเหรอเจ้าหนี้โทษนะถ้าเจ้าหนี้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอย่าเป็นเลยเจ้าหนี้นะ
2: ค่ะ พราะ
1: ถ้าคุณเป็นคุณคิดจะเป็นเจ้านะถ้าคุณไม่รู้เรื่องเพื่อนแทงเอาหมดแหละ
2: เออไปวงนั้นได้ไงล่ะไปวงโต๊ะได้ยังไง
1: เออถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็ต้องรู้สิว่าไอ้นี้คุณเอาโฉนดของคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ยินยอมมาเลยมาวางเป็นหลักประกันเนี่ยผมไม่เอา
2: เ
1: พราะมันทำอะไรไม่ได้
2: แล้วจริงๆเขารับไปอ่ะเขาไม่เห็นชื่อเหรอว่ามันไม่ใช่ชื่อของพี่สาวของเขา
1: เขาก็ต้องเห็นทีนี้พอเห็นเสร็จปั๊บอันนี้ไงใบมอบอำนาจพี่สาวผมยินยอมมาให้เป็นหลักค้ำประกันไง
2: อ๋อพี่สาวอาจจะมีใบ
1: ไปหลอกเขาไงเพราะวันนี้เขาไปแจ้งความว่าผมไม่ได้ให้
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: คุณสารินจากสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาริน
7: สวัสดีค่ะ
2: จ้าคุณสารินใช้สิทธิ์30บาทไปผ่าตัดเข่าแต่โดนเรียกเงิน 20,000 บาทอยากให้คุณถนอมช่วยหน่อยแล้วรายการ พี่น้อมขอ 20,000 ช่วยหน่อยได้ไหมไม่เขาถามช่องทางทำไงดี
1: ไปผ่าตัด
2: ผ่าตัดเข่า
7: ใช่
2: ค
7: ่
2: ะ
1: ไปผ่าตัดเข่าแล้วใช้บัตรทองใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วโดนเรียกแล้วเขาเรียกหรือยังตอนนี้
7: อ๋อยังค่ะจะไปวันอังคารเนี่ยค่ะ
1: จะไปผ่าวันอังคารหรือจะไปจ่ายวันอังคาร
7: จะไปผ่าวันอังคารค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับคือเวลาเขาถามเราเนี่ยนะผมเนี่ยต้องรู้ทันเดี๋ยวนี้นะพูดตรงๆนะป้านะ คือบางคนเนี่ยเจ็บปวดทรมานมานานแล้วใช่ไหมหัวเข่าเนี่ยปวดมานานแล้วใช่ไหม
7: นานแล้วค่ะมันเป็นผังผืดที่หัวเข่าค่ะ
1: ทั้งสองข้างหรือข้างเดียว
7: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
1: แล้วหมอนัดมานานเท่าไหร่แล้วถึงจะได้ผ่าเนี่ย
7: โอ้โหหลายปีแล้วค่ะก็ตรวจมาเรื่อยๆตามขั้นตอน
1: ตรวจมาเรื่อยๆแล้วถึงเวลาบอกไม่ไหวแล้วต้องผ่าแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอจะผ่าปั๊บมันผ่าได้เลยหรือว่าบอกว่าถ้าจะผ่าจ่าย 20,000 หรือยังไง
7: หมอบอกว่าถ้าจะผ่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองประมาณ 20,000
1: อันนี้ไปแซงคิวรับคิวหรือเปล่า
7: ไม่ทราบเหมือนกันก็ไปตามคิวปกติอ่ะ
1: นี่ไง
2: คำตอบที่
1: กลัวว่าจะรับคิวแล้วถูกเรียกเป็นช่องทางให้ถูกเรียก
2: ไม่ถ้าพี่ตอบว่าไม่ทราบเนี่ยเราก็ฟังแล้วยังแบบ
1: ใช่เวลาผมเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยผมจะรู้ว่าพอรู้ทำไมต้องเสียก็รับคิวไง
2: พี่ต้องเอะไว้ก่อน
1: เพราะว่าคิวผ่าเข่านี่มันนานมากนะ
2: ใช่ถูก
1: เข่าข้างหนึ่ง 75,000 ค่าผ่าสปสช.นะ 75,000 นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะผ่ามันจะมีคิวยาวข้ามปีนะ
2: ถูกค่ะ
1: ทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้ารอไม่ไหวรอไม่ไหวก็ช่วยหน่อยก็ช่วย 20,000 เนี่ยทีเนี้ย
2: ก็ค่ารับคิว
1: เอาอย่างนี้ป้าป้าจดเบอร์นี้ไว้หน่อยป้าจดเลยจดเลย
7: เอาค่ะ
1: 02ทุกคนจดด้วยเป็นประโยคกับท่านแน่นอนจดเลยครับ02
2: ค่ะ
7: 02
1: 574
7: 02 574
1: 5,000
7: 5,000 หน่วย
1: 5000เบอร์นี้นะเป็นเบอร์ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขารักษาบัตรทองเขารักษาบัตรทองนะถ้าต้องการจะผ่าเข่าผ่าหลังผ่าตัดผ่าหัวใจผ่าสะโพก
2: มะเร็งด้วยนะ
1: มะเร็งแต่ผู้ใดที่ผ่าทั้งหลายนะครับให้โทรไปถามเขาก่อนแล้วก็เขามีข้อแม้นิดเดียวว่าไปตรวจกับเขาก่อนการตรวจเนี่ยเสียค่าตรวจเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐ
2: ใครจ่าย
1: ประมาณ500
2: ไม่ได้แพงเลย
1: คุ้มไหม
2: คุ้ม
1: และถ้าพอก็ตรวจเสร็จปั๊บเป็นสิทธิ์บัตรทองแล้วมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าต้องผ่
2: า
1: ต้องผ่าหัวเข่าต้องผ่าหลังต้องลอกต
2: า
1: ต้องลอกต
2: ้อ
1: ลอกท่อไม่ต้องไป
2: อุ้ยคล้องจองกันดีจัง
1: แล้วยังไงต่อถ้าเขาวินิจฉัยว่าจะต้องผ่าต้องทำ
2: แล้วเป็นสิทธิ์บัตรทองด้วย
1: ใช้สิทธิ์บัตรทอง
2: ค่ะ
1: เขาให้นอนแล้วก็ผ่าให้เลย
2: รวดเร็วไม่ต้องรอคิว
1: ทั้งหมดคิวก็ต้องมีทั้งหมดไม่ต้องเสียตังค์เสียเฉพาะค่าตรวจครั้งแรกเท่านั้นเองโทรไปปรึกษาเขาก่อนสิทธิ์บัตรทองตอนนี้จากเดิมที่ไม่รอคิวหลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์คุณหมอจำได้ไหม
2: แล้ว
1: คนเยอะมากเลย
2: จริงเหรอหลังจากนั้นเหรอ
1: เออแต่ต้องยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะที่เขารับสิทธิ์บัตรทองน
2: ะ
1: บัตรอื่นเขาไม่รับนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และถ้าลำบากยากจนต้องการจะไปให้คีโมฉายแสงนะ
2: เขามีค่าเดินทาง
1: ถ้าจนจริงๆยื่นบัตรคนจนเลยมีญาติมาด้วยคนนึงให้ค่าที่พักให้ค่าพัก
2: อาหารด้วยไหม
1: ให้ค่าอาหารให้ค่ารถไปกลับด้วย
2: เออนะ
1: เห็น
2: ว่าให้เยอะ
1: โทรไปถามก่อนโทรไปถามก่อนนะแต่ว่าคนไปใช้บริการเยอะมากตอนนี้นะ
2: อ
1: ันนี้ต้องใจคุณหมอนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทำธุรกิจแต่เขาก็ช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันช่วยสิทธิ์บัตรทองนะ
2: แต่คิวคุณป้าจะได้อังคารแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องเสียตังค์ไง
7: สองขาแต่ผ่าค่ะ ทีละข้างอะค่ะ
1: เออป้าโทรไปถามตรงนี้อย่างที่ผมบอกก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจเอานะ
2: ค่ะคุณป้า
1: สระบุรีมามงกุฎวัฒนะอยู่ตรงใกล้ๆดังสิทธิ์นี่ใกล้ๆนี
2: ่ใช่เดินทางไม่ลำบาก
1: นะเอาตามนี้นะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณสารินนะคะสวัสดีจ้า
1: ท่านอื่นก็โทรไปสอบถามได
2: ้
1: โทรไปได้ถึงสองทุ่มนะ
2: เอ๊ะทำไมคุณป้าแกบอกว่าพอพี่ถามว่ารัดคิวหรือเปล่าแกบอกไม่แน่ใจ
1: ก็ส่วนใหญ่จะรัดคิวอ่ะมันจึงถูกเรียกไงแต่ถ้าไม่รัดคิวก็คิวข้ามปีอ่ะครับ
2: ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมถูกรัดคิวแล้วต้องโดนเรียกอ่ะก็คือมันก็คือยังไง
1: เงินก็จะไม่เข้าโรงพยาบาลเหมือนกับที่ขายวัตถุมงคลแล้วเงินไม่เข้าวัดอ
2: ่
1: ะไปเข้ามูลนิธิ
2: มันเรียกเป็นการช็อ
1: คแล้วมูลนิธิของใครตั้งส่วนตัวและสุดท้ายก็215ล้านบาทไม่กล้าไปฝากธนาคารเดี๋ยวจามเจออยู่ใน
2: กล่อง
1: อีกส่วนหนึ่งไปอยู่กับสี
2: ซิกาก
1: ารวมแล้วทั้งเป็นเงินประมาณ215ล้านบาท
2: โอ้โห
1: ทองคำ 1,066 บาท
2: เยอะมาก
1: บาทละ 70,000
2: ใครที่
1: เจ้าหน้าที่เกือบ80ล้าน
2: บอกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าบริจาคแล้วแบบเหมือนไม่สบายใจได้รับผลกระทบไปแจ้งความได้
1: จะบริจาคทรัพย์สินที่ดินให้กับวัดนะท่านจำผมนะจะบริจาคทรัพย์สินที่ดินให้กับวัด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านติดต่อกับท่านเจ้าวาดกรรมการวัดวยาวัจกรที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะที่ดูแลเรื่องเงินทองของวัดนะแล้วบริจาคโอนเป็นชื่อวัดเท่านั้นอย่าโอนบริจาคเป็นชื่อมูลนิธิวัดโดยเด็ดขาด
2: แล้วชื่อบุคคลมูลนิธิวัด
1: อย่าเด็ดขาดอย่าไปโอนชื่อหลวงพ่ออย่าไปโอนชื่อมูลนิธิของวัดเพราะนั่นวันหนึ่งจะถูกยักย้ายถ่ายโอนไปได้ขายได้เอาเงินมาแบ่งกันได้แต่ถ้าเป็นชื่อวัดกลายเป็นที่ธรณีสงฆ์
2: ค่ะ
1: แล้วการบริจาควัดมีที่ได้ตามกฎหมายไม่เกิน50ไร
2: ่
1: ถ้าเกิน50ไร่ต้องขออนุญาตใครรู้ไหม
2: ใครคะ
1: ท่านรัฐมนตรีมหาไทยนนท์ชื่ออะไรรัฐมนตรีมหาไทยชื่ออะไร
2: ชื่ออะไรคะ
1: รัฐมนตรีมหาไทยอ่ะชื่ออะไรลืมชื่อ
2: นั่นแหละก็ไปขออนุญาต
1: นายกรัฐมนตรีไง
2: รัฐมนตรีเออโอ้พี่เล่นมุกนี้สองรอบแล้วเออฝนก็ขออภัย
1: รัฐมนตรีมาไทย
2: พี่จะถามเยอะฝนเสียวเก้าอี
1: ้รัฐมนตรีมาไทยต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการมาไทยว่าจะให้รับเพิ่มเกินจาก50ไร่ไหมถ้าท่านไม่อนุมัติก็รับไม่ได้เขาก็รับบริจาคไม่ได้แล้วก็จะเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิก็เอาไปขายกรรมการมูลนิธิก็ยิ้มเลยได้กำไร
2: พี่กำลังไม่ได้เล่นวัดพี่กำลังเล่นฝนแล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวไปสายต่อไปคุณมงคล
1: มันเครียดมาไม่ได้พูดมา4วัน
2: เป็นเรื่องมงคลพี่ไม่ได้คุยกับฝนด้วยใช่ไหม
1: เออ4วัน
2: เลยหายเครียดยัง
1: เออ
2: ไปสายคุณมงคลค่ะ
1: บ้านเลยเพิ่งเครียดเลย
8: ครับ
2: คุณมงคลจากชลบุรี
8: ใช่ครับ
2: คุณมง
1: โดนภาษีย้อนหลัง
8: เล่าเลยนะครับ
2: เล่าเลย
8: ครับก็คือผมได้รับตอนนั้นปี66อ่ะผมเข้าไปสรรพากรตอนที่ว่า
1: เดี๋ยวพี่แป๊บเดียวเพราะเขาโจหัวว่าแล้วว่าโดนภาษีย้อนหลังภาษีอะไรครับพี่ชื่อภาษีอะไร
8: เขาเขียนว่าเตือนให้นำเงินไปชำระภาษีอากรค้าง1,425,523 บาท
2: ค้างภาษีอะไรคะ
8: เป็นภาษีย้อนหลังนะครับค้างภาษีตามใบแจ้งภาษีอากรชื่อมันนะครับ
1: พี่ทำธุรกิจอะไร
8: ทำธุรกิจป้ายครับแต่เป็นธุรกิจป้ายเล็กๆครับไม่ได้
1: ร้านค้าแล้วพี่จดทะเบียนไหม
8: เป็นทะเบียนการค้าครับ
1: เดี๋ยวดิพี่จดเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัท
8: เป็นทะเบียนการค้าบุคคล
1: จดทะเบียนการค้าเฉยๆไม่ได้เป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนใช่ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าพี่จดเพราะว่าพี่มีรายได้เกิน1,800,000บาทต่อปีถูกต้องไหมเพราะพี่ไปจด
8: ไม่ตอนนั้น
1: อย่าพี่ไปจดมันต้องเสีย1,800,000มันต้องได้1,800,000ไปจดแล้วมันจะต้องมีแวด
8: ผมจดเป็นร้านค้านะครับ
1: พี่มีแวดด้วยไหมมีแวดด้วยไหมจดแวดด้วยไหม
8: ไม่ได้จดแวดครับ
1: ไม่ได้จดแวดไม่ได้จดแวดพี่ถูกประเมินภาษีอะครับถ้างั้น
8: อ๋อไม่ได้ถูกประเมินภาษีครับมันพอดีเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ครับปี66เนี่ยผมเข้าไปหาที่สรรพากรแล้วทีนึงเขาบอกว่าโอ้ยรายได้แบบนี้อย่าเพิ่งมาจดเลยมันไม่ถึงขนาดที่จดหรอกเขาบอกเขาดูแล้วหัวหน้าเขาดูแล้วทีนี้มาพอหลังปี66หัวหน้าคนนี้เกษียณ
2: ค่ะ
8: ทีนี้หัวหน้าคนใหม่เข้ามา ทีนี้ผมจะไปทำเรื่องไปรับเงินที่ทำงานได้ที่ปี68
2: ค่ะ
8: ทีนี้เขาก็ตรวจสอบย้อนหลังเลยปึ๊บไปเจอว่าปี66นั้นผมเงินเกินไปเงินเกิน 1,800,000 ครับทั้งที่ว่าปีอื่นๆเนี่ยผมก็แบบต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะครับผมก
1: ็นี่ไงพี่จะเล่ายาวไม่ได้ครับเวลามันจะหมดนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าน
8: ี่คือข้อเท็จจริงนะครับ
1: เพราะนั้นแหละเริ่มต้นอาจจะไม่ถึงไม่ถึงก็บอกให้ท่านถ้าเขาจะถามพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปบอกเขาเขาจะถามว่าพี่มาจดพี่จะมาจดทะเบียนการค้าเนี่ยถามว่าพี่มีรายได้ปีละเท่าไหร่บอกถ้าไม่ถึงล้านแปดก็ไม่ต้องจดเขาก็พูดถูกแล้วเขาก็แนะนำอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ทีนี้พอพี่ประกอบการแล้วมันเกินไง
2: ก็มันไล่มาถึงปี68แล้ว
1: ใช่มันเกินพอเกินปั๊บพี่จะต้องถูกประเมินภาษีไงครับเขาก็คิดเดือนละเท่าไหร่รวมแล้วปีละเท่าไหร่มีภาระภาษีพี่จะต้องจ่ายเท่าไหร่คำนวณแล้วเนี่ยนะครับพี่มีรายได้สมมติพี่มีรายได้1ล้าน
2: ค่ะ
1: พี่มีรายได้1ล้านนะครับพี่จะต้องหักค่าใช้จ่ายไปก่อน
2: 60%
1: หักค่าลดหย่อนอีกประมาณสัก 5-60,000 นะหักลูกหักเมียหักอะไรเงี้ยน
2: ะ
1: ถูกต้องไหมหักเสร็จปั๊บเหลือเท่าไหร่นั่นคือสุทธิจะต้องมาคำนวณภาษีนะครับทีนี้พี่ไม่ได้ไปจ่ายก็เจอเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกอ่ะแล้วกี่ปีอ่ะครับพี่ยื่นมากี่ปีอ่ะ
2: ตั้งแต่66เนาะ
8: ทีนี้ผมก็ไปคุยกับเขาแล้วทีนี้ผมก็บอกเขาว่า
1: ไม่เป็นไรพี่คือพี่ถ้าพี่ไปคุยกับเขามาแล้วเนี่ยขอตัดจบสรุปจบว่าแล้วพี่จะถามอะไรตรงนี
8: ้คืออยากถามว่าอย่างผมถ้าผมแบบว่าขอแบบว่า2ปีเนี้ยผมจ่ายสักประมาณเดือนเท่าที่ผมจ่ายได้ต้องผมขอแบบว่าเดือนละ 5,000
1: พี่สามารถขอผ่อนชำระได้ครับ
8: ครับแต่ทีนี้เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ว่าขอผ่อนชำระได้แต่จริงแต่ว่าในกำหนดแค่12เดือนหรือ24เดือนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเขาจะยึดใบยึดสมุดเงินฝากยึดธุรกิจผมเลยอย่างเงี้ย
1: เอาอย่างนี้ครับเอางี้ครับเอางี้ครับ
8: ที่ไหนไปจ่าย
1: เอาอย่างนี้ครับพี่ครับคืออำนาจเนี่ยมันมีหลายระดับของสรรพากรเนาะ1ก็คือว่าสรรพากรเขตนะครับถ้าเขตเขาให้ได้แค่นี
2: ้
1: สรรพากรภาคนึกออกไหม
2: ค่ะ
8: ภาค
1: ก็จะต้องมีอำนาจขึ้นมาอีกว่าม
2: ากกว่า
1: ว่าเขาจะให้หรือไม่ให
2: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น คุณทำหนังสือไปเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้เขาพิจารณาว่าขอให้ผ่อนที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเออชื่อก็ได้ป่าเทพโพงาม
2: อ๋อคร
8: ับ
1: ป่าเทพโพงามเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องภาษีเนาะ
2: ค่ะ
1: ท่านก็โทรมาปรึกษาผมแหละให้ลูกสาวโทรมาปรึกษานะครับก็คือป๋าน่ะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงอ่
2: ะ
1: นะครับได้รับเงินมาก็ถูกหักภาษีแล้วไม่หักทีก็ไม่รู้ถูกประเมินพอถูกประเมินเสร็จปั๊บเนี่ยเรียกไปเยอะป๋าก็ไม่มีป๋าก็เรียกก็ไปชำระบ้างไม่ชำระบ้างจนกระทั่งสรรพากรเขตพื้นที่ก็บอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องยึดที่ดินป้าไปขายแล้วนะทีนี้พอมันถูกจะยึดตรงนั้นปั๊บเขาก็ปรึกษาผมมาผมก็เลยประสานเรื่องนี้ไปทางกระทรวงการคลัง
2: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าสามารถที่จะยื่นหนังสือมาอุทธรณ์ในระดับภาคได
2: ้
1: ที่สุดป้าก็ได้ผ่อนต่
2: อ
1: เพิ่งของคุณก็ทำนะคือเราต้องรู้หลักเกณฑ์ตรงนี้นะรู้หลักเกณฑ์ว่าเขตได้ระดับนี้ถ้าเราไม่ไหวเนี่ยจะบีบเอาของเราไปขายยึดทรัพย์เราเลยเนี่ยผมคิดว่ารัฐไม่ควรทำนะเพื่อจะเอาภาษีชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาว่าเมื่อได้แล้วก็ต้องส่งให้ตรงเวลาทำหนังสือไปครับพี่ครับนะ
8: ครับคือภาระก็เยอะ
1: ไม่คืนแล้วพี่ครับไม่คืนแล้วครับผมพูดพอได้ความแล้วว่าพี่จะทำยังไงต่อทำหนังสือไปถึงขออุทธรณ์ไปครับพี่ครับ
2: ไประดับภาคเนาะ
1: ใช่ครับทำหนังสือไปถึงเขตนั่นแหละขออุทธรณ์ไปนะครับ
8: หลายๆคนใจไปเรื่อย
1: ๆครับครับครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: มงคล
1: อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับต้องขอบคุณท่านพรชัยเดี๋ยวนี้ท่านไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์กรมธนารักษ
2: ์ผวากลัวจะย้อนมาถามอีกกรมอะไรอันนี้ไม่รู้ด้วยแล้วนะ
1: ครับ
2: ไปสายจะออกไปเลยไหมเดี๋ยวรอก่อนนะคะ
1: เมื่อกี้ว่าจะโทรไปถามคุณทวีศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสรรพากรพอดีคุณทวีศักดิ์เขาติดภารกิจอยู
2: ่ใช่
1: นะครับไม่ได้เข้าสายมาตอบแต่ว่าก็เอาประสบการณ์ที่เคยเจอว่าสามารถยื่นขออุทธรณ์ได
2: ้
1: แต่เขาก็ต้องประเมินด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ศักยภาพความสามารถไม่ใช่อุทธรณ์แล้วจะได้ทุกคนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตามข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับ
2: พี่สมชายเขาโทรมาจากปทุมธานีเขาบอกว่าทำบัตรประชารัฐไม่ได้ติดเรื่องรถยื่นอุทธรณ์ทางโทรศัพท์แล้วเอาทะเบียนรถไปที่ขนส่งแล้วแล้วต้องดำเนินการอะไรอีกคะ
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสิ้นเดือนนี้เนาะเขาจะประกาศผลใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะว่าขนส่งกับกระทรวงการคลังเขาจะดูข้อมูลกันเอง
2: เขาเป็น one stop service
1: แค่เพียงว่าเรายื่นอุทธรณ์และไปทำแก้ไขข้อมูลเสร็จปั๊บเดี๋ยวทางนี้เขาก็จับข้อมูลมาชนกันเอง
2: รอก่อนนะคะเอาไปสายต่อไปเลยคุณสำริดค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณนายถนอมคุณน้ำฝน
2: จ้า
1: จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
9: อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลงหล
1: างอำเภอเมืองนะครับมีปัญหาอย่างไร
9: คือเขาทำถนนไปแล้วก็มีคลองน้ำเจ้าของที่เขาถมที่ผมแค่จุดินแล้วก็ถมไม่ให้น้ำมันไหลไปอะค่ะไม่ใช่ผมที่นาแต่ขวางเลยนะค่ะขวางท่อเลย
1: ขวางท่อเป็นโครงการของใครอะครับ
9: ไม่เป็นโครงการของใครค่ะเป็นที่นาของเขา
1: อ๋อเขาชาวบ้านใช่ไหม
9: ค่ะชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละค่ะ
1: ชาวบ้านเขาขุดดินถมที่อย่างนั้นเหรอ
9: เขาขุดแบบนี้นะคะคุณอาแบบว่าเป็นทางน้ำเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ถึงข้างถนนข้างนึงอีก
1: ครับ
9: แต่เขาจุกเป็นหนองนะคะอย่างน้องน้อยๆขวางถมไว้แต่ท่อเขาไม่ถมนะคะ
1: ครับ
9: ขวางนิดเดียวนี่ค่ะคุณอาขวางแค่2เมตรห่างจากถนนนะคะ
1: ไปขวางทางน้ำเหรอครับ
9: ค่ะขวางทางน้ำ
1: ถ้าฝนตกลงมาแล้วผลจะเป็นยังไงครับ
9: ถ้าทางไม่ขาดไม่ได้กินข้าวเลยค่ะมันเป็นถนนลาดยาง
1: อยู่เทศบาลหรืออบต.ล่ะครับ
9: อยู่อบต.ค่ะ
1: ได้แจ้งอบต.หรือยังครับ
9: ยังค่ะไม่ได้ไป
1: ไปแจ้งอบต.นะเรื่องขุดดินถมดินแจ้งอบต.นิดหนึ่งให้เขามาดูนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องว่าการขุดดินถมดินที่ว่านั้นจะต้องขออนุญาตหรือไม
2: ่
1: ถ้าเข้าข่ายต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตมีโทษปรับนะครับแล้วก็พอปรับแล้วถ้ายังไม่ทำมีโทษจำนะครับสองเขาจะได้มาตรวจสอบได้ว่าการขุดดินและถมขวางทางน้ำแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอย่างไรกับความเดือดร้อนกับชาวบ้านคนอื่นหรือเกิดฝนตกน้ำท่วมมาหลากมามันจะมีปัญหายังไงให้คุณพี่สำริดเนี่ยติดต่อกับอบต.พื้นที่โดยตรงนะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ติดต่ออบต.ถ้าติดต่ออบต.แล้วไม่ได้ความยังไงเดี๋ยวบอกมาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของอบต.โดยตรงนะครับเรื่องการขุดดินถมดินนะครับผม
2: ค่ะ
9: ขอบคุณค่ะคุณอา
1: ครับสวัสดีครับ
2: พี่นวลจันทร์จากกรุงเทพโทรมาพี่ถนอม
1: ครับ
2: รับซื้อของเก่าเอาเงินไปจ่ายค่าแชร์แล้วโดนโกงไม่จ่ายเงินคืนมาให้ติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านด้วยโดนคุกคามแจ้งความแล้วไม่เป็นผลอย่างเงี้ยทำไง
1: อีกทีสิ
2: เอาใหม่หรอ
1: ครับ
2: รับซื้อของเก่า
1: ครับ
2: เอาเงินไปจ่ายค่าแชร์
1: รับซื้อของเก่า
2: เออเราประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่าแชร์
1: ครับ
2: แล้วโดนโกงไม่จ่ายเงินคืนมาให
1: ้แชร์โกงนะ
2: แชร์โกงแชร์โกงนะ
1: ก็ต้องแจ้งความ
2: เออแต่เขาบอกว่าแจ้งแล้วไงแต่ไม่เป็นผลน่ะทำยังไงอ่ะ
1: การแจ้งความดำเนินคดีในคดีแพ่งกับเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเนี่ยน้องฝนก็ทำได้สองอย่างหนึ่งก็คือแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบสวนนะครับและออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับส่งอัยการฟ้องศาลอันนี้คือวิธีการที่ตำรวจจะต้องทำโดยหลักต้องทำไม่ทำก็ถือว่าท่านไม่มีผลงานอะ
2: ละเลยต่อการ
1: เพราะว่าต่อไปนี้เวลาเขาจะแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะได้ยศได้ตำแหน่งผมคิดว่าต้องเอาพวกนี้มาดู
2: ผลงาน
1: อะคดีค้างเยอะแยะไปหมดย้ายจากนี้ทิ้งตรงนี้ไปตรงโน้นจากตรงโน้นไปตรงนั้นมันไม่ได้อะกับสองก็คือฟ้องเองเลยครับให้ทนายความฟ้องเองได้เลยครับในคดีอาญาบางอย่างเนี้ยบางทีเราก็สามารถฟ้องเองได้ด้วยครับ
2: โอ้
1: ช่อโกงเราไงโกงเราไหม
2: โกง
1: ไปอาญาใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนอกจากแจ้งความแล้วตำรวจคดีไม่คืบหน้าเราหาทนายความฟ้องอาญาเองเลยครับทีนี้การที่ถ้าเราไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งแล้วสอบแล้วปั๊บคนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดจริงในที่นี้ก็คือว่าจากข้อมูลหลักฐานนะผิดจริงก็ส่งสำนวนอัยการอัยการก็จะเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาไปฟ้องศาลศาลก็ประทับรับฟ้องเดินเครื่องเลยแต่ถ้าเราฟ้องเองฟ้องมาถึงว่าผู้เสียหายฟ้องเองเป็นคดีอาญา
2: ด้วยตนเอง
1: ให้ทนายความไปฟ้องเนี่ยอันนี้ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องอันนี้ต้องไต่สวนแต่ถ้าศาลไต่สวนแล้วก็รับฟ้องก็ ไปต่อเลยเหมือนกัน
2: อันนี้ลองดูนะลองขั้นตอนนี้ดูนะคะตามที่พี่ถนอมแนะนำนะคะ
1: ครับ
2: มีคุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแต่อันนี
1: ้ขอคุณมานะสักสายสุดท้ายใช่ไหม
2: คุณมานะมาร
1: ออย
2: ู่
1: แล้วครับจากหัวหินนะ
2: คุณมานะค่ะสวัสดีค่ะ
10: อยากถามว่าโอนที่ดินไปแล้วให้ลูกนะ
1: ครับ
10: สิทธิเก็บกินนี่ขอย้อนหลังได้ไหมเปลี่ยนใจ
1: โอนที่ดินให้ลูกไปแล้วจะโอนที่ดินให้บุตรไปแล้วจะจดสิทธิเก็บกินย้อนหลังการโอนยกที่ดินให้การยกต้องแปลว่าเป็นการให้นะไม่ใช่ซื้อขายนะซื้อขายจดไม่ได้นะหนึ่งเราถ้าเราให้ที่ดินเราให้กับบุตรให้กับใครก็ได้เป็นการให้เนี่ยเราจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ในขณะที่โอนพร้อมๆกันได้เลยกับสองถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยเราจะมาจดภายหลังทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
2: ลูกด้วย
1: ใช่
2: ที่โอนไปแล้วคุณลุงมานะคุยกับลูกดูแล้วก็ไปโอนได้ภายหลัง
10: แล้วก็ไปที่ดินใช่ไหม
1: จะไปที่สำนักงานคุยกับลูกก่อนลูกตกลงปั๊บพาโฉนดไปสำนักงานที่ดินแล้วบอกลูกเลยบอกลูกเอ้ยพ่อกำลังทำเรื่องดีฟังคุณฝงฟังคุณหนอมฟังกรมประชาสัมพันธ์ได้เรื่องดีลูกรู้ไหมถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าลูกเกิดไปมีหนี
2: ้
1: แล้วเจ้าหนี้จะฟ้องลูกฟ้องลูกลูกมีที่ดินที่พ่อโอนให้อยู
2: ่
1: สองไร่เนี้ยเจ้าหนี้ก็จะฟ้องยึดขายทอดตลาดแต่พอยึดไปขายทอดตลาดเจ้าหนี้ก็มาเห็นว่าเอ้ามันจดสิทธิเก็บกินอยู่เนี่ย
2: เปิดหลังโฉนดมีจด
1: มีจดสิทธิเก็บกินอยู่เนี่ยยึดไปขายทอดตลาดได้ไม่มีคนซื้อใครจะซื้อล่ะ
2: มันติดไว้อ่ะ
1: มีปัญหาแบบนี้นะครับถึงมีคนซื้อไปสิปั๊บไอ้สิทธิเก็บกินของพ่อที่จดเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งแกเสียชีวิตนู่นน่
2: ะ
1: ถึงโฉนดถึงจะอิสระเสรี
2: ลูกโดย
1: ใช่เพราะงั้นดีไหม
10: ดีใจได้
1: เพราะฉะนั้นนี่มีประโยชน์นะเรื่องจดสิทธิเก็บกินนะแล้วเป็นหลักประกันด้วย
10: ถึงได้จะรู้ว่าเปลี่ยนใจได้ไง
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้คุณลุง
1: ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สิทธิเก็บกินสิทธิบางคนบอกว่ามีคนถามมานะคุณน้อมไอ้สิทธิเก็บกินจะเก็บอะไรกินบางทีเราก็พูดแต่สิทธิเก็บกินนะ
2: มันก็คือขยายความ
1: เราต้องเอาที่ดินนั้นน่ะเราจดสิทธิเก็บกินในที่ดินสมมุติว่าที่ดินนั้นมีบ้านเช่าไอ้ค่าเช่านั่นแหละสิทธิเก็บกิน
2: เป็นของพ่อของแม
1: ่กับ2ไอ้ที่ดินถ้ามันที่ดินเปล่าถ้าเราให้เขาเช่า
2: เราก็ได้ค่าเช่า
1: ไอ้ค่าเช่านั่นแหละครับเป็นสิทธิเก็บกิน
2: ค่ะหมดเวลาแล้วพี่
1: หมดแล้วเหรอฮะ
2: สำหรับสายที่โทรมานะคะคุณกัญญานีคุณละออคุณสมชาย
1: ครับ
2: คุณนวลจันทร์คุณทองม้วนนะคะคุณวันลบคุณมิ่งขวัญแล้วก็อีกหลายสายนะคะที่โทรมา
1: คุณหมุนจากบุรีรัมย์บอกปกติฟังวิทยุครั้งนี้เปิดมาเจอทีวีชื่นชมชอบว่างี้นะ
2: อุ๊ยเท่าไหร่ชอบเลยเหรอ
1: กว่าใส่ไม้ยมกมา2ตัวเลย
2: มีฟี
1: ส่วนคุณกิตจากกทมมีอพาร์ตเมนต์จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหรือไม่ถ้าคุณมีห้องเดียวเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวคุณอยู่คนเดียวน
2: ะ
1: คุณอยู่คนเดียวไม่มีบ้านหลังอื่นน
2: ะ
1: ไม่เกิน50ล้านก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์นี่เป็นหลังที่2ก็จะต้องเสียภาษีว่าเป็นบ้านหลังที่2
2: หลังแรกไม่เสีย
1: หลังแรกไม่เสีย
2: ค่ะครับหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่าย3พบกับพี่ถนอมและฝนนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: รียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
16: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
17: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
16: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
17: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
18: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
21: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: โดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอยางตลาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำธเมียนชัยอำเภอสูงเนินอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอแสงสางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอปักคำอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดสตูลทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสุพรรณบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามนนทบุรีหลังจากนั้นเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ความทรงจำที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งคือการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทย้อนกลับไปในปี2549สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อนายสัตวแพทย์อัฐพลปริยะวงศกุลได้รับการแต่งตั้งจากสำนักพระราชวังให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างใกล้ชิดภายในพระตำหนักมีสุนัขทรงเลี้ยงกว่า10ตัวทั้งพันบางแก้วพุดเดิ้ลและชิวาว่าหลายตัวเป็นสุนัขที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบางตัวเป็นสุนัขจรจัดที่พระองค์ทรงพบตามสถานที่ต่างๆแล้วทรงพระเมตตารับมาเลี้ยงหมออัฐพลเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าถึงพระจริยวัตรอันงดงาม3ประการที่ไม่เคยลืมเลือนคือความไม่ถือพระองค์ที่ทรงเรียกสัตวแพทย์ว่าหมอและแทนพระองค์เองว่าเราเสมอทรงเอาใจใส่แม้กระทั่งอาหารการกินของผู้ถวายงานและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมออัฐพลเป็นเจ้าภาพจัดทำส้มตำถวายอย่างเป็นกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ถวายงานทุกคนถึงกับน้ำตาซึมคือการได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืนจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนทรงครุ่นคิดถึงงานในพระกรณียกิจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ทราบข่าวการประชวรท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในจังหวัดอุดรธานีหมออัฐพลได้สวดบทโพชฌงคปริตถวายพระพรเป็นประจำทุกวันวันละ1จบต่อเนื่องมากว่า900วันพร้อมเก็บรักษาของพระราชทานทั้งภาพถ่ายคู่เหรียญหินหยกขาวและบัตรอวยพรไว้เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวนี้ถูกเก็บเงียบไว้ในใจจนกระทั่งวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ความเสียสละและความทุ่มเทของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังคงสถิตอยู่ในใจของหมอปศุสัตว์อุดรธานีและประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันนี้วันศุกร์แล้วครับ11กันยายน2569พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย3โมงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นสำหรับวันพุธถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์อังคาร2ชั่วโมงครับบ่าย3โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตสุคนครับ
2: ค่ะและสายป่านปณิศราพันแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณธิติมามหาธนขจรค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดประสานงานโดยคุณมนวิภาเทียมแสและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ในส่วนของการสัมภาษณ์จากบุคคลต่างๆในพื้นที่กับช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้เดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์สักนิดนึงนะครับไปดูบรรยากาศโหต้องบอกว่าเป็นงานผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเขานะครับลางสาดลองกองหวานนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผลไม้เลยไม่แน่ใจว่า มันเป็นยังไงบ้าง
2: แต่คิดว่าในงานน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะกับงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์เราจะไปร่วมพูดคุยกันกับทางคุณวรภาปันตะเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมท่านครับขอบคุณนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการหมุนตามวันนะครับก่อนอื่นเลยครับท่านครับงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานแล้วก็สินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์โอ้โหแค่ชื่องานนี้ก็น่าสนใจมากๆที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ก็งานนี้ก็คือจัดเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะคะ
2: ค่ะจัดมา40กว่าปีแล้วเหรอคะสำหรับ
3: ใช่ค่ะ40ปีแล้วค่ะ
2: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดอุตรดิตถ์เลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ที่เราจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตลางสาดและลองกองคุณภาพของจังหวัดนะคะเป็นการส่งเสริมการร่วมสินค้าเกษตรในพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
2: ค่ะ
1: อย่างจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยครับผลผลิตของลังสาและลองกองนี่เป็นยังไงบ้างครับในทุกๆปีนะครับ
3: โอ้ปีนี้ผลผลิตดกมากค่ะก็คืออาจถือว่าลองกองเรามีพื้นที่ปลูกนะคะก็เกษตรกรปลูกประมาณ 4,000 กว่าครัวเรือนนะพื้นที่ปลูกก็ 35,000 กว่าไร่แล้วค่ะปีนี้ผลผลิตค่อนข้างดกค่ะก็มีประมาณเกือบ 30,000 กว่าตันนะคะเกือบ 30,000 ค่ะก็คือรวมลองกองลังสานะคะถ้าลองกองคือเกือบ 28,000 นะคะ
1: โอ้เยอะมาก
3: เนี่ยตันนะคะ 28,000 ตันนะคะนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงนู่นช่วงพฤศจิกายนค่ะ
1: ยาวไปจนถ
3: ึ
1: ง
3: ผลผลิตจะออกมากเดือนตุลาคมนะคะเฉพาะลงกองนะคะส่วนลังสาดของเราก็คือพื้นที่ก็คือลดลงจากเดิมนะคะก็เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนไปปลูกลงกองคือพื้นที่ลังสาดเราเหลือคนปลูกประมาณไม่ถึง700ครัวเรือนก็พื้นที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่อะค่ะถ้าลังสาดจริงๆมีผลิตเกือบ 2,700 ตันนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สวม2รายการนี่ก็ 30,000 กว่าตันนะคะ
2: ท่านคะในส่วนของจุดเด่นนะคะสำหรับลังสาดแล้วก็ลองกองที่อุตรดิตถ์มีจุดเด่นที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างไรบ้างคะ
3: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าคือถ้าดูรูปทรงผลของเราเนื่องจากว่าด้วยสภาพภูมิอากาศของเราเหมาะที่จะปลูกลองกองด้วยนะคะก็คือเป็นที่เก่าคือหรือว่าภูเขาสร้างเงินนะคะก
1: ็
3: จะเห็นว่าเรามีลองกองแซมทั้งทุเรียนนะคะพอหมดหน้าทุเรียนเราก็ผลิตเราจะได้ลองกองนะคะก็จะมีลองกองลังสาดก็คือถ้าเราดูความแตกต่างกับที่อื่นของเรารสชาติค่อนข้างถ้าลองกองรสชาติจะหวานเนื้อหนานะคะรสชาติเรื่องรสชาตินะคะผลจะค่อนข้างกลมนะคะเปลือกจะหนาแข็งแล้วก็ไม่มียางนะคะสีเหลืองจะซีของเราไม่ค่อยมียางนะคะลองกองนะคะแล้วก็เมล็ดน้อยละเมล็ดคือมันนอกจากเนื้อแล้วจะมีเมล็ดค่อนข้างน้อยเมล็ดไม่โตค่
2: ะ
3: เมล็ดข้าง คะนี่ลองกองของอุตรดิตถ์นะคะเฉพาะอุตรดิตถ์แต่ถ้ารังสาดของเราก็คือผลจะเป็นทรงลีๆนะคะเปิดสะบางนะคะไม่มียางนะคะยางมีเหมือนกันแต่น้อยมากนะคะแล้วเมล็ดไม่มีเมล็ดนิดเดียวนะคะแล้วก็คือเนื้อรังสาดจะมีรสรสอะค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เวลา
3: ติดกว่าลองปองค่ะ
1: อย่างนี้เวลาเลือกซื้อเนี่ยครับอย่างสมมติใครที่อาจจะดูผลไม้ไม่ถูกเนื่องว่าเวลาผลแบบนี้ควรที่จะซื้อเอามาบริโภคแบบนี้ครับมันต้องดูยังไงบ้างครับ
3: ลักษณะของลองกองรังสาดดูที่ทรงผลก็คือจะเห็นว่ารังสาดสีที่ลองกองสีจะเข้มกว่าค่ะ
2: แ
3: ล้วดูที่เปลือกดูมองก็คือรู้ว่านี่คือลองกองจะกลมรังสาดจะละเอียดค่ะดูเทียบสีกันเลยค่ะสีจะซีดเหลืองซีดแต่ลองกองเข้มกว่าน
2: อกจากจะได้ทานลางสาดกับลองกองแล้วภายในงานนี้มีกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อื่นๆหรือว่ามีการจัดโซนจำหน่ายผลไม้หรือผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในโซนอื่นๆที่น่าสนใจบ้างไหมคะท่านคะ
3: ก็มีนะคะเราก็จะมีการจัดประกวดนะคะลองกองลางสาดนะคะทั้งประกวดผลผลิตใช่ไหมคะและการจัดกระเช้าการจัดการทำอาหารประเภทยำจากโรงกองรังสาดนะคะแล้วเรามีเทศกาลความรู้ด้านการเกษตรค่ะนี่นะคะด้านความรู้และนอกจากนี้เราก็จะมีการจำหน่ายคือผลิตพันธุ์โรงกองรังสาดผลผลิตสดนะคะและแปรรูปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีผลไม้สดๆของจังหวัดตรีที่ตรงเหลือก็จะมีพวกเงาะนะคะอะโวคาโดนะคะที่ปลูกนะคะทุเรียนก็ยังเหลือบางส่วนค่ะและการผลิตแปรรูปทุเรียนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าจากโอท็อปของทั้ง9อำเภอแล้วก็มีสินค้าประเภทผลอาหารประจำถิ่นของจังหวัดเราแล้วพร้อมทั้งอาหารพร้อมปรุงสุกให้ค่ะในงานค่ะทั้งตลอดทุกวันนะคะ
1: ท่านครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามียำลังสาแล้วก็ลองกองทุกทีเวลาส่งผลไม้เนี่ยครับเขาเอามายำไหมครับหรือว่าทุกทีคนอุตรดิตถ์จะกินแบบนี้อยู่แล้วครับ
3: อ๋อเอามายำค่ะ
2: ก็ใส่เครื่องเหมือนทำยำปกติแต่ว่าม
3: ันยำปกติค่ะก็ใส่ทั้งกุ้งแห้งปลากรอบบ้างค่ะเพราะก็คือส่วนใหญ่ที่นี่คือเนื่องจากมีเขื่อนเราจะมีปลาสิวเหมือนกับปลาสิวแก้วนะคะปลากรอบ
1: ดูแปลกใหม่สำหรับผม
2: นะ
1: ดูแปลกใหม
3: ่เรามีการประกวดด้วยในวันที่19ค่ะการยำแต่ผลผลิตสดเราประกวดที่18ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อก็คือ
3: ยำนี้ประกวดที่19ค่ะ
1: ก็คือประกวดกันทั้งแบบยำแบบแปรรูปด้วยแล้วก็แบบผลผลิตสดๆด้วยนะครับท่านครับคิดว่างานนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของทั้งรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดยังไงบ้างครับท่าน
3: เราการจัดงานนี้เราคาดหวังว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะคะทุกปีก็คือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอื่นเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นการให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาพบปะผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะของแม้แต่นักท่องเที่ยวเอ่ยผู้บริโภคในอุตรดิตถ์เอ่ยใช่ไหมคะเป็นการรวบรวมของดีของเด่นทั้ง9อำเภอด้วยค่ะก็ถือว่ากระตุ้นเราคาดหวังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ก็คือสะพัดไม่น้อยกว่าร้อยละ3นะคะของรายได้ปกติที่หมุนเวียนในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยค่ะ
2: เห็นว่ามีการนำนวัตกรรมหรือว่าแนวทางการตลาดใหม่ๆเอามาใช้ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์ทั้งรังสาดลองกองแล้วก็สินค้าโอท็อปของอุตรดิตถ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือนอกจากนี้เราก็คือได้จับมือจับทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะก็บริการส่งฟรีค่ะแล้วมีบริการค่าแพ็คแล้วก็คิดค่าบริการแพ็คแค่นั้นเองแต่การส่งมีกล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีค่ะเก็บค่าบริการชอบแค่นั้นเอง
1: ค่ะอย่างสมมติผมอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับแล้วไปเที่ยวงานแล้วอยากจะเอากลับบ้านมาด้วยก็คือสามารถบริการส่งฟรีตรงนี้ได้เลยเหมือนกันถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะที่จุดค่ะนอกจากนี้เราก็มีช่องทางการจำหน่ายออนไลน
1: ์ครับ
3: ของแม่กิจกรที่มาจำหน่ายทั้งหมด30ร้านค้าค่ะของเรากองรังสาดนะคะ
1: อย่างออนไลน์นี่ส่วนใหญ่ขายทางช่องทางไหนครับท่านครับ
3: ถ้าเขามีไลน์เพจค่ะส่วนตัวแล้วก็นอกจากนี้เรามีตลาดเกษตรกรออนไลน์.comของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
2: หลากหลายช่องทางนะคะหาซื้อกันได
3: ้
2: ค่ะท่านคะแล้วถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวล่ะคะที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยท่านมีเส้นทางหรือว่าวิธีการเดินทางแนะนำไหมคะที่สะดวกหน่อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปงานนี้ค่ะ
3: สะดวกที่สุดและใกล้ที่สุดคือทางรถไฟค่ะเพราะว่าสถานที่จัดงานเราใกล้สถานีรถไฟศิลาอาสน์มากเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สามารถเดินมาได้เลยค่ะประมาณไม่ถึงโลค่ะอาจจะสถานีรถไฟศิลาอาสน์เพราะเราจัดงานที่สนามกีฬาพยาธิใจดับค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หน้าสารการจังหวัดเองแนะนำว่ารถไฟสะดวกที่สุดค่ะใกล้ที่สุดด้วยค่ะ
1: ก็คือลงไปลงตั้งจากกทมเนอะไปที่สถานีศิลาอาสน์ได้เลย
2: ค
3: ่
2: ะ
1: นานไหมครับท่านประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับ
3: รถไฟก็คือแล้วแต่ประเภท
1: ครับแล้วแต่ประเภทรถครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ต้นทางเราด้วยเนาะก็ลงมาจากจังหวัด
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ใ
3: ช่
1: ค่ะถือว่าเดินทางสะดวกนะง่ายด้วย
3: ใช่ค่ะสะดวกง่ายคือรถไฟที่สุดค่ะใกล้ที่จัดงานมากค่ะ
1: อืม
2: ค่ะโอ้น่าสนใจนะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีทั้งลองกองลังสาสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเลยสำหรับงานนี้นะคะ
1: ท่านครับแอบโอท็อปนิดนึงละกันถ้าไปอุตรดิตถ์เนี่ยครับนอกจากลองกองลังสาในงานนี้แล้วเนี่ยสินค้าโอท็อปเนี่ยที่อยากจะเอาติดไม้ติดมือกลับมากรุงเทพด้วยเนี่ยมีอะไรดีบ้างครับท่านครับ
3: โอท็อปของเราก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีใช่ไหมครับจากเหมือนกับความขวัญของเราก็จะมีเหล็กน้ำพีใช่ไหมคะ
1: คร
3: ับ ที่มีเรื่องของเราผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีผ้าทอของเราไม่ว่าผ้าทอของเราลักษณะของแต่ละอำเภอก็จะไม่เหมือนกันนะคะผ้าทอลับแลผ้าทอท่าปลาผ้าทอฟักซ่าผ้าทอจากตรอนผ้าทอจากน้ำปลาเนี่ยค่ะแต่ละอำเภอมีลักษณะลายการทอลวดลายไม่เหมือนกันประเภทผ้าแล้วก็เหล็กค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ไปลูกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะ
1: ครับ
3: ของเราสินค้าเศรษฐกิจหลักของเราคือทุเรียนด้วยนะคะที่ตามมูลค่าเขาช่วงนี้ก็คือทุเรียนสดก็หลงเหลือน้อยกับประเภทหมอนทองแต่ผลิตภัณฑ์ไปลูกไม่ว่าจะทุเรียนกวนทุเรียนกรอบค่ะทอดกรอบนี่ค่ะมีจำหน่ายค่ะ
1: ก็ถือว่าไปงานนี้ได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับสุดท้ายครับท่านครับอยากจะให้เชิญชวนเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วงานจัดที่ไหนอย่างไรวันไหนถึงวันไหนบ้างครับท่านครับ
3: คือเราก็อยากให้นักเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลลองกองแล้วศาสตร์ของดีของเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะช่วงวันที่18ถึง27กันยายนค่ะณสนามกีฬาพญาไชดับค่ะหน้าสารการนะคะถ้าท่านมาเที่ยวครั้งนี้คือท่านสามารถคือใกล้ที่สุดท่านสามารถท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทางจากจังหวัดไปไม่ถึง10กิโลค่ะมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเที่ยวในสวนชมชิมลองกองได้เลยค่ะ
1: ก็ถือว่ามัน
3: สวนใกล้ที่สุดคือที่อำเภอลับแลค่ะเที่ยวงานก็คือไปเที่ยวก่อนจะคือถ้างานเบื่อก็คือไปเที่ยวชมสวนใช่ไหมคะสวนลองกองอำเภอเมืองกับอำเภอลับแลซึ่งมีพื้นที่ปลูกลองกองกับลักษณะมากที่สุดบรรยากาศในสวนใช่ไหมกลับมาเที่ยวงานต่อนอกจากนี้คือกลางคืนแล้วก็มีอาการและเล่นวงดนตรีต่างๆดังไม่ว่าจะประเภทโฟล์คสตริงนะคะเรามีค่ะและการแสดงพื้นบ้านของเราด้วยค่ะตอนเย็น
1: ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นหลากหลายกิจกรรมได้ไปงานนี้แล้วยังได้ไปเที่ยวในจุดอื่นๆของทางอุตรดิตถ์ด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์มากๆครับนางสาววัลภาปันตะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
3: เช่นกันค่ะอย่าลืมมาเที่ยวชมชิมช็อปนะคะ
1: ได้ครับท่านได้ครับเจอกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ที่อุตรดิตถ์นะครับต้องบอกว่าผลไม้เนี่ยลังสาดลองกองก่อนหน้านี้สักช่วงหนึ่งเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่แบบว่ามีผลผลิตมาสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของลังสาดและลองกองแล้ว
2: จริงๆภาพจำสำหรับอุตรดิตถ์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้เรื่องของทุเรียนลงหลินลับแลอยู่แล้วแต่พอบอกว่าโอ้มีลังสาดกับลองกองด้วยนะคะถือว่าแปลกใหม่แล้วก็อย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกนะว่าจุดเด่นของลองกองแล้วก็ลังสาที่อุตรดิตถ์เนี่ย
1: ค
2: ือเปลือกบางแล้วก็ถ้าใครเคยทานนะลังสากับลองกองเนี่ยจะทราบเลยว่าเวลาแกะเปลือกอ่ะเขาจะมียาง
1: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่เขาจะมียางพออย่างบางคนเนี่ยพอมียางเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันเปื้อนมือบ้างอะไรมากแต่ว่าอย่างของที่อุตรดิตถ์เนี่ยท่านบอกว่ายางน้อยเปลือกบางแล้วก็เม็ดเครื่องในเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดมังคุดแต่ว่าเม็ดเขาเล็ก ก็คือถือว่าทานได้ง่ายแต่อย่างคุณอานนท์คุณอานนท์ไม่ทานผลไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นเมนูที่ท่านแนะนำเอาไปยำอาจจะทานง่ายขึ้นนะถ้าทานกับอย่างอื่นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะที่สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็อย่างที่ท่านบอกเลยนั่งรถไฟไปลงที่สถานี
1: ศิลาอาร์ต
2: นะคะแล้วก็เดินไปได้ใกล้ๆนะคะหรือว่าใครที่จะสะดวกขับรถไปก็ได้
1: จริงๆขับรถไปก็ไม่กี่ชั่วโมงนะใช่ไหมคุณทิติมาเนอะประมาณกี่ชั่วโมงได้นะ6ชั่วโมง
2: ประมาณ6ชั่วโมงขับไปแล้วก็โซนภาคเหนือที่เที่ยวเยอะด้วยนะเราก็เชื่อว่าช่วงปลายปีเนี่ยคือเป็นไฮซีซันเลยนะสำหรับตอนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือขึ้นไปเนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะมากๆ
1: ใช่อากาศดีด้วยนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่อุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามหมุนตามวันกันต่อครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: 15นาฬิกากับอีก33นาทีนะครับกับเข้าสู่รายการหมุนตามวันกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไป พาไปดูประเพณีที่เอาจริงๆส่วนตัวเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะคะประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
1: ที่ลพบุรี
2: ที่ลพบุรีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
1: ว่าแบบไหนรูปแบบไหนตักบาตรน้ำผึ้ง
2: เอาน้ำผึ้งมาตักบาตรหรือว่าเขาเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะตักบาตรนะเพราะว่าอย่างเราเคยได้ยินตักบาตรดอกไม้ต
1: ัก
2: บาตรข้าวต้มลูกโยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นตักบาตรน้ำผึ้งนะ
1: อันนี้ที่ผมลองดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นเขาว่าทำเป็นการถวายน้ำผึ้งนะให้กับพระสงฆ์ให้เป็นยาแล้วก็สรรพคุณต่างๆเอามาผสมกันอย่างของเวลาเรากินน้ำผึ้งเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเวลาป่วยอะไรเงี้ยผมจะเอาน้ำผึ้งผสมกับ
2: น้ำอุ่นน้ำอุ่นมะนาว
1: ใช่กับมะนาวแล้วก็ให้มันดูชุ่มค
2: อ
1: แต่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับคุณพนดาวงใหญ่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันว่าประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งสืบสานศรัทธาชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โต้นนท์สวัสดีค่ะน้องปณิส
2: รา
1: ครับ
2: ค่ะคุณพนดาคะอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยความเป็นมาเป็นไปของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของชาวไทยเชื้อสายมอญที่บางขันหมากเนี่ยความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมเขาถึงเรียกว่าตักบาตรน้ำผึ้งคะ
10: ค่ะสำหรับตักบาตรน้ำผึ้งนะคะของชาวไทยเชื้อสายมอญนะคะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็คือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญที่เขาทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยค่ะก็คือในช่วงวันฟ้านะคะขึ้น15ค่ำเดือน10อะค่ะก็จะเป็นวันที่มีการทำบุญกันนะคะก็จะเป็นการทำบุญศาสตร์ของชาวมอญอารมณ์เหมือนศาสตร์ไทยศาสตร์จีนแบบนี้
2: ค่ะ
10: แล้วก็นอกจากอาหารคาวหวานนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเตรียมน้ำผึ้งมาด้วยค่ะโดยน้ำผึ้งอะค่ะที่ชาวบ้านเขาจะเตรียมมาเนี่ยก็จะใส่เยื่อขวดแล้วก็ภาชนะนะคะเพื่อที่จะเตรียมเทใส่บาตรเช่นเดียวกันกับการที่ใส่บาตรทั่วไปของคนเราก็คือใส่บาตรพระเราจะใช้ข้าวสวยหรือข้าวสุกนะคะหรือว่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่ทีเนี้ยชาวมอญเขาอ่ะมีความเชื่ออ่ะเริ่มมาโยงยึดโยงกับความเชื่อแล้วว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีอานิสงส์มากเพราะว่าสมัยพระพุทธกาลเนี่ยในคราวที่เกิดความจำเป็นนะคะก็จะมีการใช้น้ำผึ้งเนี่ยมาเป็นกระสายยานะคะในการที่จะเป็นส่วนผสมของลูกกอนประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยที่อาพาธสามารถมีกำลังแล้วก็สามารถเดินบิณฑบาตได้ประมาณนี้ค่ะ
1: แสดงว่าน้ำผึ้งเนี่ยกับในส่วนของชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากนี่ก็คือมีความผูกพันกันมายาวนานแล้วใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยของชาวไทยเชื้อสายมอญโดยเฉพาะกับพื้นที่บางขันหมากเนี่ยเขาเนี่ยมองว่ามีตำนานนะคะเดี๋ยวเล่าไปถึงตำนานที่เขาเชื่อกันเลยนะคะก็คือมีพระปัจเจกพระพุทธรูปเนี่ยคนหนึ่งอาพาธก็คือป่วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการใช้น้ำผึ้งมาผสมกับโอสถคลุกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทำเป็นยาลูกกลอนแล้ววันที่เขาไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือสามารถว่าเฮ้ยกลายเป็นมีกำลังวังชานะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำผึ้งนั้นนะคะถวายโดยชาวมอญที่มีจิตกุศลแรงกล้าแล้วเขาเนี่ยไปตัดน้ำผึ้งมาจากป่าแล้วก็นำมาถวายจึงเกิดเหตุอัศจรรย์แล้วก็คำพูดเนี้ยค่ะมันก็เลยขยายเป็นวงกว้างก็เลยทำให้เกิดการตักบาตรน้ำผึ้งขึ้นนะคะประมาณนี
2: ้ก็เป็นความเชื่อเป็นที่มาเป็นประวัติความเชื่อคุณพนดาคะสำหรับประเพณีนี้เนี่ยประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งตรงนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อหรือว่าอัตลักษณ์ของทางชุมชนบางขันหมากยังไงบ้างคะ
10: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะก็คือมันเป็นความร่วมมือบวกกับความศรัทธาค่ะที่มีต่อพระพุทธศาสนาของชาวมอญบางขันหมากนะคะโดยยึดโยงประเพณีนี้เนี่ยเข้ากับชุมชนนะคะซึ่งชาวมอญบางขันหมากเนี่ยเวลาพระสวดอะค่ะก็ยังสวดเป็นภาษามอญอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยไปฟังบางทีแบบบทสวดหรือว่าทำนองเนี่ยมันอาจจะแบบ
2: อาจจะไม่เหมือนกับเท่าไหร่
10: ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเขาก็เลยมีความเชื่อแล้วก็สืบต่อกันมาด้วยความที่มีการสวดเป็นภาษามอญด้วยแล้วก็คนมอญนะคะก็จะเข้าใจส่วนคนที่เป็นคนไทยธรรมดาหรือว่าไม่ได้มีเชื้อสายมอญเนี่ยค่ะไปฟังก็รู้สึกแบบประทับใจว่าเขาเนี่ยก็คือยังคง วัฒนธรรมเนี้ยมาตั้งแต่สมัยที่เขาตั้งรกรากอยุธยามาจนถึงแผ่นดินปัจจุบันก็คือรัตนโกสินทร์ก็ยังคงสวดแบบเดิมอยู่แบบนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วในพื้นที่ของลพบุรีเองเนี่ยครับน้ำผึ้งเองเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆไหมครับหรือว่ามันสามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไหมครับ
10: ใช่เลยค่ะสำหรับจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการส่งเสริมอยู่จะมีวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยก้ำกึ่งระหว่างลพบุรีกับสระบุรีเนี่ยเขามีการทำเป็นลูกอมน้ำผึ้งเยลลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะพาเดี๋ยวเอาไปให้ชิมดีกว่านะคะเป็นลูกอมเยลลี่อร่อยมากๆเลยนะคะก็ทำมาจากน้ำผึ้งป่าเนี่ยแหละค่ะที่เขาเพาะเลี้ยงกันแล้วก็จนมาส่งเสริมอาชีพจนแปรรูปผลิตภัณฑ์มาจนถูกปากของคนทั่วไปค่ะ
1: อมแล้วมันจะแบบช่วยแบบเสียงใสไหมครับหรือมันชุ่มคอหรือยังไงบ้าง
10: ใช่ชุ่มคอแล้วก็เด็กๆก็ทานได้เพราะว่ามันมีรสชาติที่ไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นน้ำผึ้งเพียวเลยแต่ว่าทำเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวที่กลมกล่อมล่ะค่ะ
2: ค่ะซึ่งก็ดีกว่าการใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์หรือคาเฟอีนในการใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะคะ
10: ค่ะใช่เลยค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างประเพณีนี้ตักบาตรน้ำผึ้งเนี่ยครับในปีนี้เองเนี่ยมีจัดในส่วนไหนยังไงบ้างครับในวันไหนหรือว่าจัดที่ไหนบ้างครับ
10: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะชาวมอญบางขันมากอะค่ะก็จะจัดในวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่26กันยายนนะคะซึ่งสถานที่เนี่ยก็คือเป็นที่วัดอัมพวันค่ะซึ่งจะเป็นวัดหลักนะคะของชุมชนชาวมอญแล้วก็จะมีวัดอื่นอีกนะคะก็คือวัดล่าสัทธาธรรมวัดกลางแล้วก็วัดโพระหัตนะคะซึ่งในพื้นที่เนี้ยวัดอัมพวันนะคะจะติดกับแม่น้ำลพบุรีค่ะพี่ต้นทีเนี้ยการที่เขาจะทำบุญกันนะเนาะชาวมอญเขาก็จะเอาเรือเน
1: ี่
10: ย
1: หลัง
10: บ้านเขาเนี่ยพายมาทำบุญที่วัดสมมุติทำหนึ่งวัดยังไม่พอใจก
1: ็
10: หรือว่ามีแรงศรัทธาอีกก็ไปต่อเรื่อย
1: ๆ
10: ใช
1: ่ส่วนใหญ่วิถีชีวิตจะแบบผูกพันกับน้ำด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ภาคกลางนะคะ
1: นะครับ
2: ในส
1: ่
2: วนของพิธีหรือประเพณีนี้คุณพนัดดาคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เผื่อพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งที่เราไม่ควรจะพลาดเลยค่ะ
10: ค่ะก็คืออย่างปกติอะค่ะเวลาเราไปทำบุญใส่บาตรใช่ไหมคะเราก็เตรียมข้าวสารขออภัยข้าวสุกข้าวสุกกับข้าวไปใช่ไหมคะแต่ว่าชาวมอญบางขันมากเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมน้ำผึ้งไปด้วยนะคะก็ใส่เหยื่อกันไปนะคะแล้วก็พอใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยช่วง 7:00-8:00 พระสวดมนต์ฉันอาหารเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็จะมีขบวนนะคะจะเป็นการถวายธงตะขาบนะคะเพื่อแขวนที่เสาหงคือวัดไหนอะค่ะที่เป็นคนมอญสร้างหรือว่ามีเชื้อสายมอญนะคะเราจะเห็นว่าวัดนั้นจะต้องมีเสาหงก็จะเป็นเสาเนี่ยแหละค่ะตรงขึ้นไปอารมณ์เหมือนเสาธงชาติไทยแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะวันศาสตร์มอญเนี่ยเขาก็จะมีการนำธงตะขาบอะค่ะไปแขวนที่เสาหงกันใช่อันนี้ก็จะเป็นพิธีที่มองที่เรามองว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวมอญบางขันมากรวมถึงชาวมอญในพื้นที่อื่นๆด้วยประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผมเห็นว่าประเพณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีอยู่มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วทางจังหวัดเองเนี่ยมีแนวทางในการที่จะอนุรักษ์ประเพณีนี้เนี่ยต่อไปยังไงบ้างครับคุณพนัดดาครับ
10: ค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้เองนะคะก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีอะค่ะมีการบรรจุนะคะในส่วนของวิชาเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นมาไว้อยู่ในหลักสูตรซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นการศึกษาประเพณีของชาวมอญรวมถึงโรงเรียนนะคะที่อยู่ใกล้ชุมชนก็ยังมีการส่งต่อหรือว่าสืบต่อวัฒนธรรมชาวมอญเนี่ยค่ะให้กับเด็กๆซึ่งมองว่ามันก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในระยะยาวได้ด้วยอะค่ะ
2: นะก็เป็นประเพณีที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้คุณพนัดดาคะสำหรับศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าอาหารพื้นบ้านที่มันแสดงถึงชาวไทยเชื้อสายมอญเนี่ยในงานนี้มีมาเผยแพร่ด้วยไหมครับเผื่อใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้น
1: ครับ
10: มีแน่นอนนะคะสำหรับอาหารของชาวมอญก็ อารมณ์จะคล้ายๆอาหารไทยแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยคือจะมีความเป็นพื้นบ้านมากกว่าก็จะมีในส่วนของอาจจะมีนะคะข้าวต้มลูกโยนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มผสมกับมะพร้าวคลุกมะพร้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งจริงๆหากินได้ยากนะคะก็อยากให้ลองมาชิมกันนะคะในงานเนี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นงานประเพณีที่จะจัดขึ้นปีละครั้งด้วยนะคะสำหรับศาสตร์มอญ
1: ครับผมนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยครับพวกสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆอาจจะในระแวกนี้รวมไปถึงของจังหวัดลพบุรีเองเนี่ยจะมีให้เห็นในงานนี้ด้วยไหมครับ
10: ค่ะสำหรับชาวมอญลพบุรีนะคะก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างจากชาวพื้นเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะที่ใส่เป็นสำหรับลพบุรีเองนะคะจะมีผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นผ้าทอนะคะแต่ว่าอย่างในส่วนของชาวชุมชนมอญบางขันหมากเลยเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาจะใส่สบายมอญนะคะซึ่งสบายเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยก่อนจริงๆนะคะจะเป็นการถักเป็นลวดลายแต่ในปัจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะคะก็จะเป็นสบายที่จะเป็นเหมือนปักด้วยเครื่องบ้างหรือว่ามือบ้างนะคะก็จะใช้วิธีการปักแทนวิธีการถักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องจักสานในส่วนของตะกร้ามอญนะคะแล้วก็มีชาวมอญที่เป็นแบบออริจินอลหรือว่าเป็นแบบชาวพื้นถิ่นจริงๆเขาก็ยังมีหมากภูเขียวกันอยู่ก็ยังก็จะมีหมากภูด้วยนะคะในการขายอยู่ในงานนี้ค่ะ
2: ค่ะหลากหลายนะคะสำหรับทั้งอาหารสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากคุณพนดาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งที่จังหวัดลพบุรีหน่อยค่ะ
10: ก็ในช่วงของวันที่27นี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีแผนจะไปไหนนะคะก็อยากให้ฝากจังหวัดลพบุรีนะคะรวมถึงประเพณีศาสตร์นะคะตักบาตรน้ำผึ้งเนี่ยนะคะของชาวมอญชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนอกจากจังหวัดลพบุรีเนี่ยจะมีในส่วนของชาวพื้นเมืองที่อยู่ในที่มอญบางขันหมากแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเขื่อนนะคะป่าสักเนี่ยก็ยังมีชุมชนนะคะลาวเวียงนะคะให้ไปท่องเที่ยวด้วยนะช่วงนี้น้ำยังไม่เต็มนะคะสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็สามารถไปที่นะคะหลังเขื่อนนะคะเพื่อไปดูในส่วนของทุ่งหญ้านะคะเขียวขจีนะคะเหมาะสมกับในช่วงของการเดินวิ่งปั่นออกกำลังกายในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมก็โอ้เดี๋ยวไปเจอกันที่ลพบุรีนะมีหลายอีเวนต์มากๆเลยนะครับอยากกินลูกอมด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเอามาให้ลองชิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณพนดาวงใหญ่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีวันนี้มาชวนเราไปเที่ยวกันที่ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้ชมภาพจากทาง Facebook นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคลิปภาพนะคะจากทางดร.ชัชวาลแก้วกระจายนะคะที่อนุเคราะห์เรื่องของภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะแล้วก็ได้เห็นภาพพร้อมกับที่ท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็มีการเล่าให้ฟังเนาะก
1: ็
2: จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะตักบาตรน้ำผึ้งนี่เขาตักกันยังไงเป็นขวดหรือเป็นยังไง
1: ใส่เป็นขวดหรือเอาน้ำผึ้งมาเทใส่บรรจุภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือเท่าที่เห็นภาพเนี่ยก็เหมือนการตักบาตรที่ใช้ข้าวปกติแต่ว่าเขาใช้เป็นการเทน้ำผึ้งลงไปในบาตรนะคะก็มีนอกจากการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วเขาก็ยังมีการฉาแขวนธงตะขาบที่เป็นประเพณีของทางลพบุรีชาวมอญนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่มีพหุวัฒนธรรมนะคะหลายๆพื้นที่ทั้งอาหารการกินแล้วก็ศิลปะประเพณีต่างๆนะคะใครที่ว่างอยู่นะ26กันยายนไม่รู้จะไปเที่ยวไหนใกล้ๆกรุงเทพด้วยลพบุรี
1: ก็ไปลพบุรีได้แล้วก็เผื่อใครอยากไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยตอนนี้น้ำยังไม่เต็มนะคุณมนดาบอกก็คือไปเที่ยวกันได้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจริงๆเป็นเขื่อนที่สวยมากๆนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับอันไหนๆก็พูดเรื่องน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนิดนึงแล้วกันแม้ว่าลพบุรีตอนนี้คุณพนดาบอกว่าน้ำยังไม่เต็มนะยังสามารถมาเที่ยวกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเขามีการเตือน23 จังหวัดให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งกันตั้งแต่วันนี้เนื้อ11กันยายนจนไปถึง13กันยายนนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ย23จังหวัดด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นโซนภาคเหนือกับอีสานเนื
2: ้
1: ออย่างภาคเหนืออีสานก็ใต้อย่างภาคเหนือเนี่ยที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เชียงรายที่สุโขทัยและที่เพชรบูรณ์นะครับบางอำเภอเนอะอย่างของที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานในที่จังหวัดเลยในส่วนของภูกระดึงนะครับภูหลวงท่าลี่นะครับส่วนขอนแก่นที่ภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าสีชมพูนะครับส่วนชัยภูมิครับที่เมืองชัยภูมิบำเหน็จนรงค์ที่ร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลที่อุบลด้วยนะครับรวมไปถึงทางภาคกลางก็คือลพบุรีที่อำเภอลำสนธิภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่ศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีที่สวนพึ่งครับประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับที่ชุมพรระนองระนองที่อำเภอกระเปอร์สุราษฎร์ธานีที่บ้านนาสารก็เกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางนะครับภูเก็ตที่ถลางที่อำเภอเมืองภูเก็ตพัทลุงครับที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่อำเภอกันตังเมืองตรังห้วยยอดและก็นายงจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนดแล้วก็จังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพและงูแล้วก็ที่นราธิวาสที่สุขีรินแล้วก็ที่อำเภอแหวงนั่นเองอันนี้เป็นในส่วนของทางสทนช.ออกมาประกาศเตือนไว
2: ้
1: สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่าฝนอาจจะตกหนักสักนิดหนึ่งในช่วงวันนี้ถึง13กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่คุณอนนท์ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะเฝ้าระวังกันด้วยเผื่อถ้าจังหวัดไหนเนี่ยฉุกเฉินจริงๆทางการเขาก็จะส่งเซลบอดแคสต์นะคะไปเตือนนะคือต้องทำตามคำแนะนำนะคะให้ยกของก็ยกของนะคะอพยพก็ต้องอพยพ
1: นะตามนั้นเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยแหละ
2: ถูกต้อง
1: นะครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะมีหลายคนนะหลากหลายเสียงที่บอกว่าโอ้ยเดือนนี้เนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะคะกันยายนคือใช้มา4เดือนแล้วรู้สึกว่าเร็วมากนะคะเร็วจริงๆเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่ออายุจังเลยมีอีกไหมเฟส2มั้ยนะคะเรื่องนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะก็มีการพูดถึงกรณีนี้เนาะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้
1: า
2: เขาบอกว่าโอ้โหเรียกร้องกันมากเลยนะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าก็บอกกับท่านรองเอกนิติว่าเนี่ยโอ้อยากจะ
1: ให้ต่อจังเลย
2: อยากจะให้ต่ออายุโครงการจังเลยนะคะสักอีกสักเดือน2เดือนได้ไห
1: ม
2: นะคะท่านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรับไปพิจารณานะเดี๋ยวนำเรียนท่านนายกก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากขอบคุณนะพี่น้องประชาชนที่ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือนะพอที่จะดำเนินการต่อได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการนะคะก็คือต้องดูเรื่องวิกฤตพลังงานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกการที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีวิกฤตพลังงานแล้วราคาน้ำมันขึ้นของแพงขึ้นเราก็ช่วยแบกรับภาระตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างราคาน้ำมันตลาดโลกก็ยังคงขึ้นลงๆอยู่เนาะขึ้นลงๆยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะกว่า26ล้านคนถ้ารวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากกว่า40ล้านคนนะคะขณะเดียวกันค่ะร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศนะคะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วนะคะกว่า 150,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยที่กระจายอยู่ในกรุงเทพก็ประมาณร้อยละ 16-17 นะคะ
1: เยอะอยู่นะ
2: ที่กระจายตัวอยู่แล้วก็เป็นที่น่าดีใจก็คือเป็นร้านค้ารายย่อยนะที่น่าส่งเสริมตรงนี้ซึ่งเงินมันก็จะไปช่วยกับเศรษฐกิจฐานรากนะคะได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกรณีถ้าหากจะต่ออายุโครงการเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าถ้า60 40จะปรับมาเป็น50 50มั้ยเพราะว่ารัฐบาลอาจจะได้มีเงิน อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนต่างเนี่ยในการเอาไปเพิ่มระยะเวลา
1: จะเพิ่มสิทธิ์หรือเพิ่มระยะเวลาไหม
2: ของคนที่จะได้รับนะคะ
1: ค
2: ุณไอติก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหารือกันอย่างน้อยเนี่ยสัก 2-3 สัปดาห์นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะออกโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูวินัยการเงินการคลังด้วย
1: ว่
2: าพอไหมหรือว่าจะมีส่วนอื่นที่เราจำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือตรงจุดนั้นก่อนไหมหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีสำหรับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีข้อเรียกร้องมาจากนะพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: เมื่อสักครู่มีผมได้ไปถ่าย TikTok เลยแล้วก็น้องในทีมบอกว่าชอบแบบไหนมากกว่าระหว่าง60 40กับ50 50
2: ถ้าเป็นคุณอานนท์เลือกได้คุณอานน
1: ท์ผมเลือก60 40 4เพราะว่าผมเสียน้อยกว่านะ
2: ถ้ามองในมุมของคนใช้อ่ะเน
1: าะใช่แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ย50 50น่าจะนี่เพราะว่าไม่ได้คํานึงหรอกว่าเสียมากกว่าหรืออะไรแต่หมายถึงว่ามันคำนวณง่ายหมายถึงว่าคำนวณง่ายจริงๆ60 40ก็ไม่ได้คำนวณยากหรืออะไรแต่ว่าหลายคนบอก50 50มันครึ่งๆไปเลยด้วยความที่เราอาจจะคุ้นชินกับครึ่งๆมาก่อนหน้านี้แบบนี้นะก็เอ้ยมันจะได้กะได้ถูกว่าฉันควรจะกักเงินไว้เติมใน G Wallet เท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่ว่าแต่ถ้ามีเสียงเรียกร้องสัดส่วนไหนก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นผลดีเนอะต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือในส่วนของคนใช้จ่ายเนอะส่วนของคนขายเองเนี่ยที่เขามีแอปถุงเงินเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าตัวแอปถุงเงินเองเนี่ยเขาจะมีบริการหนึ่งคือเป็น AI นกกระซิบนะซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องของการค้าขายของตัวร้านค้าซ
2: ึ่
1: งทางด้านท่านรองเอกนิติเองก็บอกว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่มีร้านถุงเงินเนี่ยได้ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์การขายเพื่อที่จะให้ดูว่าร้านค้าเนี่ยจะบริหารต้นทุนยังไงแล้วจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นยังไงบ้างซึ่งช่วยวิเคราะห์การขายฟรีนะครับทำให้ร้านเนี่ยรู้ว่าวันไหนหรือสินค้าตัวไหนเนี่ยมันขายดีและเดี๋ยวดูว่าร้านค้าบริการร้านค้าเนี่ยจะบริหารต้นทุนหรือเตรียมสินค้าให้มันพอต่อความต้องการยังไงบ้างคือตัว AI นกกระซิบมันก็จะสรุปให้เลยว่าอุ้ยวันนี้ร้านคุณเนี่ยเมนูนี้เนี่ย
2: ขายดีเป็นพิเศษ
1: ขายดีนะนั่นแสดงว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วซิกเนเจอร์หรือว่าที่ลูกค้ามาหาร้านเราบ่อยๆเนี่ยเพราะอยากจะซื้ออันนี้หรืออยากจะกินอันนี
2: ้
1: เขาบอกว่าเนี่ยมันก็ช่วยได้อีกอันนึงก็คือสินเชื่อ AI นกกระซิบอันนี้ก็เป็นตัวของแอปถุงเงินเหมือนกันซึ่งจะดำเนินการผ่านทางธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโดยกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 เป็นเงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินเนอะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทแล้วก็มีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินเองเขามีสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบด้วยวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
2: ค่ะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางผู้ประกอบการนะคะมีช่วยเรื่องของข้อมูลคือใครที่บอกว่าโอ้ขายไปเถอะหมดก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการวางแผนหลังบ้านสำคัญมากนะคะถึงอาจถ้าสมมติเตรียมของเยอะก็ขาดทุนเพราะว่าขายไม่หมดหรือถ้าเตรียมของน้อยไปเนี่ยคือถ้าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าเสียโอกาสสมมติว่าจริงๆเราควรจะขายได้200ชิ้นอย่างเงี้ยแต่เราเตรียมมา100ค่าเสียโอกาสเราหายไป100ชิ้นเลยนะแทนที่ถ้าเราเตรียมของไว้พอกับคนที่จะมาซื้อเนี่ย
1: แทนที่เราจะได้200ว่างั้นเถอะ
2: ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลหลังบ้านนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือมันทำให้เพิ่มตัวรายได้เนาะเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มากขึ้นรวมไปถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยคืออย่าง SME อ่ะบางทีนะรายย่อยเขาสามารถไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที
1: ่
2: ได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้จะได้มีทุนเอาไปหมุนเวียนแล้วพอขายดีเพราะว่าประกอบกับมีข้อมูลเบื้องหลังบ้านนั้นนะคะเชื่อว่าก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะทั้งรายย่อยรายใหญ่หรือว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก็ไม่แปลกใจนะถ้าทำไมหลายๆคนถึงเรีย
1: กร้องอยากให้มีอี
2: นะคะ
1: ส่วนตัวอยากให้ต่อไหมคุณ
2: อยากให้ต่ออยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้คือเอาจริงๆพูดตรงๆเลยปกติเวลาเราจะกินอะไรจะทานอะไรเราจะคิดนิดนึงว่าเอ๊ะวันนี้เราใช้เงินเยอะไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็พอมีอันนี้เข้ามาช่วยอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นนะกล้าที่จะซื้อของมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอย่าง100แล้วจ่าย40บาทอ่ะ
1: เ
2: นาะคิดภาพง่ายๆอ่ะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะคะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันว่าสรุปแล้วแนวทางของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะต่อไหมอะไรยังไงสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้15 นาฬิกากับอีก58 นาทีแล้วนะ ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังรายการของเราหมุนตามวันประชาสัมพันธ์ก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาค
2: ม
1: เราจะมีทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเวลาบ่าย3โมงจนถึง4โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเผื่อแบบว่าเอ้ยหมุนมา4โมงแล้วทำไมวันจันทร์อังคารไม่เจอกันแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับกันเล็กน้อยก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันให้พร้อมแต่ไม่หายไปไหนไม่ได้ยุบหนีไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่คอยบอกเล่าข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรา2คนแล้วก็ทีมงานอีกมากมายเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวติดตามรายการอื่นกันต่อวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
12: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาส

0: คือทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะทีมงานคนขยันลังไมของเราพร้อมเลยนะคะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อเปลี่ยนชื่อโดยด่วนเลยนะคะเราดูหน้าไม่ใช่พิสัยชนนีสังนี่นานะฮะหนุ่มกว่าตั้งเยอะทำไมถึงมองได้ขนาดนั้นนะพี่ทุนชัยกำรอดของเราทั้งหมดนี้นะคะเป็นทีมงานคนขยันของเราที่รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz รวมทั้งฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากปัญหาเอาไว้ได้เลยนะคะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเอามาปรึกษากันค่ะเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ได้นะคะส่งเข้ามาที่เลขที่236นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพี่น้องเราที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะฮะพวกต้องเรียนทุกท่านเลยว่าเรารู้นะฮะว่าแต่ละท่านเองอาจจะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปในปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนที่1ค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพแก้ด้วยตัวเองก่อนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะฮะขอความช่วยเหลือญาติมิตรสนิทนะฮะเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงแล้วนะคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วไม่ได้แก้ไม่สำเร็จเอ้าขยับขยายวงต่อได้นะฮะจะแจ้งไปที่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะฮะจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกเทศมนตรีก็ว่ากันได้นะแต่หากแม้ว่าคนใกล้ตัวยังไม่หายังหาทางออกไม่ได้นะฮะปุ๊กเสนอเลยนะฮะโทรมาที่นี่ได้เลยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553นะคะ

0: ทั้งหมดนี้นะก็เป็นมือถือที่ติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนออกอากาศแต่ถ้าหากออกอากาศก็โทรมาที่หมายเลข022769717และ022769721นะคะรวม5หมายเลขด้วยกันตอนนี้มีมารอแล้ว1สายนะคะป้าบุญนาคค่ะป้าบุญนาคอินขำนะคะเป็นผู้พิการประเภท3ก็คือทางการเคลื่อนไหวอายุ71ปีปุ๊กจำได้คุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเมื่อวันที่9กันยายนนะคะป้าบุญนาคขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่าเสาบ้านพังเป็นลักษณะเสาปูนนะฮะมันก็โยกเยกคือปิดประตูไม่ได้เลยวงกบมันเสียศูนย์ไว้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าบ้านมันเอียงทำให้ประตูงับไม่ได้อยู่ที่ตำบลท่าอิดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงซอยวัดแสงสิริธรรมหลังจากที่ป้าบุญนาคแจ้งเข้ามานะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพทีมงานของเราน้องจุ๋มน้องนิกก็รีบโทรศัพท์ไปหาท่านรองปลัดเทศบาลเมืองท่าอิดรองต้นนะฮะรองพงศกรสนอเกตนะฮะขออภัยรองเอี่ยวรองเอี่ยวนะฮะท่านรับเรื่องนะฮะท่านบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะให้คนไปดูแลให้นะฮะจะไปตรวจสอบให้ว่าอย่างนั้นนะล่าสุดเป็นยังไงต้องไปคุยกับป้าบุญนาค่ะป้าบุญนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปลัดมาดูสวัสดีค่ะ
0: จ้าเป็นยังไงบ้างป้าบุญนาคหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวันที่9กันยายนน่ะเนาะเมื่อวันพุธนะแล้วปุ๊กก็บอกป้าว่าวันศุกร์เรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจ้า
1: จ้า
0: เป็นจะไร
1: ไม่ได้ไม่ได้เข้ามา
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ไหมจ้า
0: ฮะไม่ถึงตัวปุ๊กก็ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าทางเทศบาลเขามีส่งคนไปเยี่ยมป้าไหม
1: อ๋อทางเทศบาลเหรอเขาก็มาดูอย่างเงี้ยปกติถ้ามีสื่อออกเขาจะรีบมาทันที
0: โอ้ดีมากเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ยิ่งดูได้
1: แล้วพอเขาดูได้แต่ว่ามันก็ไล่วิแววอีกนานอ่ะเป็นปีค่ะ
0: รู้ได้ยังไง
1: เขาบอกว่าจะยื่นพม.ให้ค่ะ
0: อ๋อเขามาดูแล้วเขาบอกเขาจะยื่นพม.ให้
1: จ้ายื่นพม.แล้วอีกเมื่อไหร่กี่ปีแจ๊คคุณปุ๊ก
0: ก็ต้องหลายปีอ๋อไม่ใช่
1: รอแจ๊คกี่ปีแจ๊คป้าก็ต้องรอบ้านโยกบ้านเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละ
0: นะ
1: ใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวป้าจะพูดอีกนิดนึงป้าก็เขาเคยยื่นเสนอมาว่าขอรถจะเอารถเข็นป้าจะเอารถโยกรถเข็นอย่างวิ่งเลยหรือจะเอารถเข็นอย่างที่คนเข็นทั้งอบต.ทั้งพม.เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่ได้เลยตั้งแต่ปี68ต้นปี68จนนี่จะปีสิ้นปี69แล้วป้ายังไม่มีรถเข็นใช้เลยลูก
0: แล้วป้าเคยถามเขาไม่ได้ติดตามความ
1: ถามแล้วค่ะวันนั้นที่ไปถามเรื่องไปบอกเรื่องไอ้บ้านเนี่ยบ้านโยกบ้านอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่10กว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะบอกเขาว่าไหนรถเข็นป้าล่ะยังไม่ได้เลยเขาบอกว่ารอก่อนนะงบยังไม่มีหรอแล้วคนไม่มีใช้ไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยจะทำยังไงไม่มีแล้วท่านจะไปยืมเขามาแล้วก็มันจะพังอีกแล้วเพราะป้าทนตัวใหญ่ร่วมร้อยโลร้อยกว่าโลเนี่ย
0: โอ้ใหญ่จริง
1: เออหนูคิดดูสิแล้วป้าจะทำไงไม่งั้นป้าไม่วิ่งแจ้งไปถามตรงนู้นตรงนี้หรอกพอมีเสียงมีข่าวหน่อยเขาก็จะรีบมาดูแล้วเดี๋ยวเขาก็หายจ้อยไปเหมือนตอนนั้นน้ำท่วมทีบ้านป้าเนี่ยเขาป้านั่งอยู่ในน้ำเป็น 3-4-5 วันเขาก็ไม่มาดูแลขอเต้าอี้ต่อโต๊ะนั่งหน่อยก็ไม่ได้เพราะออกข่าวลูกไปติดต่อโพสข่าวเมืองนนท์เขารีบมาดูแป้นเลยรีบว่ายน้ำมาดูเลยแล้วเอาโต๊ะมาช่วยอันหนึ่งคิดดูแล้วกันถ้าไม่นั่นเพราะเราคนจนเธอลูกเธอรู้ไหมว่าป้าเป็นคนอย่างนี้ถ้าป้ามาหัวว่าป้าก็จะไปถามตำนู้นตำนี้โพสตำนู้นนี้เพราะป้าเป็นคนจนป้าไม่มีเงินมีทองหรอกไม่งั้นป้าทำเองแล้วบอกตามตรงเลยเขาก็จะมาดูงี้แหละพอคนไปประสานงานหน่อยอะไรหน่อยเขาก็จะรีบมาดูแล้วก็หายจ้อย
0: นี่แหละนะคนเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะเรามันคนจนนะคะคุณคิดดูแค่นี้แล้วกันบ้านป้าเป็นบ้านเก่าๆไม่น่าดูน่าอยู่น่าดูหรอกแต่ว่า
0: ป้าอยู่กับใคร
1: มันก็ทำให้เราอยู่ได้ใช่ไหม
0: ทุกวันนี้ป้าอยู่กับใครคะ
1: กับหลานสองคนลูกหลานอายุ11-12
0: แต่ลูกชายลูกสาวไม่ได้มาอยู่ด้วย
1: ไม่ได้อยู่เขาก็อยู่อีกหลังเขานู่นเขาก็มีงานทำนิดๆหน่อยๆ
0: แล้วเขาไม่ชวนป้าไปอยู่ด้วยเหรอเขาไม่ชวนป้าไปอยู่ด้วยก่อนเหรอ
1: โง่ที่มันก็คับแคบเพราะทางตรงมีไม้มีตั้งน้ำท่วมทุกปีลูกเอ้ย
0: บ้านเขาหรือบ้านเราบ้านเขาบ้านลูกเหรอ
1: บ้านเขาน้ำท่วมทุกปีบ้านป้าก็ขึ้นมั่งเป็นบางทีน้ำเยอะๆก็จะขึ้น
0: แสดงว่าบ้านเราสบายกว่าเขา
1: ขึ้นเป็นหัวเข่าน
0: ี่แหละ
1: ท้องมั่งอะไรมั่งแล้วผุพังหมดบ้าน
0: ปุ๊กเข้าใจนะชีวิตต้องสู้จริงๆคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนลำบากเดือดร้อนเหมือนป้าบุญนาคอีกเยอะไหม
1: ปีนะปุ๊กเอ้ย
0: ป้านี่แหละเห็นไหมปุ๊กถึงบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยมันต้องหนึ่งละจิตใจเข้มแข็งเน
1: า
0: ะสองขยันทำมาหากิน
1: สาม
0: ก็คือดิ้นรนกันสุดชีวิตปุ๊กไม่แน่ใจว่ามีคนลำบากอย่างป้าบุญนาคเยอะขนาดไหนนะแต่เราก็อยากให
1: ้
0: คนที่ติดต่อแจ้งเข้ามา
1: ป้าไม่ได้โกหกตอแหลเลยพูดกันตรงๆหยาบๆคล้ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่มามองหรอกจ้ะ เพราะเราคนจนเราไม่มีไม่ใช่คนมีกินแค่เป็นแค่เงินคนชราคนพิการแค่นั้นน่ะเดือนเดือนลูกเขาจะมาให้อะไรเราเขาก็มีภาระของเข
0: า
1: ส่งผ่อนรถมั่งมอเตอร์ไซค์มาซื้อของเขาเรื่อยเปื่อยค่าน้ำค่าไฟเขาก็ช่วยกันออกให้เรามั่งอะไรมั่ง
0: เขาก
1: ็ซื้อของมาให้เรากินอย่างเงี้ยจะมาเงินมาให้เราเป็นก้อนเป็นกำไม่มี
0: เข้าใจ
1: ถ้าเรารวยงั้นเราจะเป็นโอ้โหจะมาขอเขาทำไม
0: เน
1: า
0: ะ
1: ข้าด้านขอคนนู้นนี้อายเขาอีก
0: เนาะนี่แหละนะคุณผู้ฟังชีวิตคนเรานะถามว่าในกรณีเช่นนี้หนึ่งเราก็หวังหน่วยงานภาครัฐจะมาช่วยดูแลแต่เราต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะป้าบุญนาคว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ดูแลเราคนเดียวนะมันก็คงต้องมีคนลำบากอย่างเราเป็นหมื่นเป
1: ็น
0: แส
1: น
0: เราก็ต้องกัดฟันอีกโอ้โหกว่าจะถึงคิวเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวในกรณีนี้
1: เราก็คิดดูแล้วว่าเขาจะมาช่วยเราอีกนานไหมเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาไปขอก่อนเรา
0: แหมนี่แสดงว่าป้าบุญนาคก็มีเหตุผลนะเนี่ยรู้เหมือนกันว่าบางทีที่เราได้ช้ามันต้องต่อคิวเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนั้นเขามาดูแลเราดูป้านะตอนน้ำท่วมเขาก็จะให้เงิน 3,000 เขาจดชื่อจดเสียงไปเขาก็เงียบ
0: ไม่ถึงเรา
1: ก็ไม่ได้มาช่วยป้า
0: ไม่ถึงเรา
1: เอ๊ะ
0: ป้าอยู่นนทบุรีเหรองั้นเดี๋ยว
1: นนทบุรีนนทบุรีจ้ะลูก
0: นนทบุรีปุ๊กมีเบอร์ท่านพม.จังหวัดนนทบุรีนี่นะพี่เรไรเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์มาเลยพี่ปุ๊กมี
1: แล้วลองถามได้ว่าเขาเคยมาถามป้าไหมว่าจะเอารถวีลแชร์อย่างวิ่งอะไรโต๊ะกับป้ามันก็รู้จักนะอย่างวิ่งคือแบบไหน
0: ใช่ไหมเอาอย่างงี้ป้าคือ
1: หรือจะเอาโย่หรือจะเอาเข็นเองป้าก็บอกเอาอย่างเข็นก็พอมันถูกหน่อย
0: เอางี้เดี๋ยวพูดสรุปอย่างงี้ป้าเดี๋ยวไม่งั้นพูดไปพูดมากลับมาเหมือนเดิมไม่เอาเราไม่พูดกลับมาซ้ำเนื้อหาเดิมนะเพราะเราจะเอาเวลาไปช่วยคนอื่นด้วยช่วยป้าด้วยช่วยคนอื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกว่าเขาต้องมีเหตุผลว่าที่เขาไม่สามารถมาช่วยป้าได้ทันใจหรือทันทีเนี่ยต้องติดขัดอะไรแต่ติดขัดอะไรมันก็ต้องคุยกันพม.จ.นนทบุรีนี่พี่เลไลป่ะน้องนิกลองเล่าเรื่องของป้าบุญนาคให้ฟังหลังไมค์ก่อนนะเผื่อว่าจะเห็นแนวทางการช่วยเหลือเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเขานั่นดูเขาก็จะช่วยอย่างเรื่องด่วนได้มั่งบางทีเพราะมันป้าบ้านป้ามันไม่ไหวอ่ะ
0: อ่ะงั้นปุ๊กสรุปจบตามนี้ป้าฟังปุ๊กนะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตทีมงานหลังไมค์ประสานงานนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันว่าจะช่วยทุเราอะไรยังไงได้ก่อนแต่ปุ๊กขอฟังความรอบด้านด้วยว่านอกจากฟังป้าบุญนาคพูดปุ๊กต้องไปฟังทางเทศบาลพูดด้วยแล้วก็ไปฟังทางพมจพูดด้วย
1: เน
0: าะฟังด้วยกันแล้วเอาเหตุผลมาคุยกันนะจ๊ะขอบคุณมากครับป้าบุญนาคขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะจากป้าบุญนาคไปที่คุณลุงสนออายุวัดจากมุกดาหารค่ะแจ้งบอกว่าไฟฟ้าบ้านแล้วก็ไฟฟ้าสองทางไม่มีที่บริเวณบ้านนิ้วลายหมู่4ตำบลนงยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเป็นถนน4เลนด้วยซึ่งปกติถนน4เลนไม่ใช่4เลนมักจะมีไฟฟ้า2ทางนะฮะแต่ทำไมตรงนี้มันไม่มีนะฮะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข12มุกดาหารแม่สอดหลักกิโลเมตรที่178ป้อมตำรวจสภ.หนองสูงตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองสูงนั่นแหละนะฮะทางทีมงานหลังไมค์ของเราก็ได้ประสานงานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านโต้งนะฮะเมื่อวานนี้ท่านบอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องหลังไมค์แล้วขอประสานงานก่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันดูเพิ่มเติมนะฮะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรได้บ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยเรากำลังคิดอยู่นะฮะว่าเอ๊ปกติถนนหลวงมันก็น่าจะมีไฟฟ้านะถ้ามีแล้วไม่สว่างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลอดไฟยังอยู่ไหมเสาไฟยังอยู่ไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีแม้หลอดไม่มีแม้เสาอันนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งเลยนะฮะมาแล้วค่ะคุณลุงสนอมาแล้วคุณลุงสนอค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับครับคุณลุงมาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยังไงครับเรามา
0: คือปุ๊กจะเล่าให้ลุงสนอฟังอ่ะนะฮะว่าทางรายการเราเมื่อวานนี้ประสานงานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิงห์พงษ์อังคสกุลเกียรติทางทีมงานเราก็ได้ส่งข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นยังไงน้องจุ๋มส่งข้อมูลให้แล้วเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวกำลัง
2: ไม่มีใครโทรมาหาลุงหนอ
0: ยังไม่มีใครหาลุงหนอเลยเหรอคะ
2: ครับผมไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานหลังไมค์กำลังตามเรื่องให้แต่บอกว่าให้ลุงหนอเข้ามาคุยกับพี่ปุ๊กรออยู่รอก่อนนะฮะนะฮะบอกว่ากำลังประสานงานท่านรัฐมนตรีช่วยอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะประสานได้ในทันทีที่เราคุยกันไหมงั้นช่วงที่รอคุยกันอีกนิดหนึ่งมุกดาหารฝนตกไหมคะลุงหนอคะ
2: ไม่ตกไม่ตกแดดแล้ววันนี้แดดไม่ตกคร
0: ับ โอ้ดีแดดมาแล้วไม่ต้องกลัวแต่แถวนั้นไม่เคยน้ำท่วมใช่ไหมลุงหนอท่วมไหม
2: โอ้ยท่วมมันท่วมไม่นานครับเรามาท่วมไม่นานท่วมแป๊บ ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็แห้งแล้วมันสูง
0: เออก็ชื่อมันชื่อหนองสูงนี่
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ มันชื่อหนองสูงนะคุณผู้ฟังแม้แต่ชื่ออำเภอก็ยังบอกเลยว่าหนองสูงนะฮะฉะนั้นมันจะนั่นได้ไงนะฮะถ้าท่วมก็ท่วมนิดเดียวว่าอย่างนั้นคือเอาเป็นว่าเบื้องต้นนั้นลุงหนอปุ๊กจะรายงานว่าเรื่องลุงหนอปุ๊กส่งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วแต่เดี๋ยวท่านสั่งการยังไงเนี่ยปุ๊กจะตามเรื่องให้อีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดทางฝั่งลุงหนอเนี่ยมีใครไปถามหรือมีใครลงพื้นที่ยังไงอ่ะลุงหนอส่งทางส่งข่าวปุ๊กนะ
2: เรา
0: ช่วยกันสองทางนะนะสองทางลุงหนออยู่พื้นที่ปุ๊กอยู่ส่วนกลางเราต่างคนต่างประสานแล้วเอามาชนกันโอเค
2: ครับผมครับครับครับ
0: ลุงหนอไหนๆเราประสานงานได้งานเรียบร้อยแล้วมาฟังเพลงเพราะๆจากลุงหนอกันคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มมุกดาหาร1 2 3เริ่ม
2: ให้คอยร้องนี่ลุงหนอร้องไม่เป็นหรอกเพลงน่ะ
0: เอ้า
2: ลุงหนอร้องไม่เป็น
0: ลุงหนอ
2: ล
0: ุ
2: งหนอร้องไปเป็นพอนุมาร้องไปเป็น
0: ลุงหนอเอางี้ลุงหนอเอาเพลงอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็ได้ลุงหนอ
2: เพราะว่าลุงหนอไม่มันร้องไม่ได้ครับร้องไม่ได้
0: ไม่ได้สักเพลงเลยเหรอ
2: ไม่ร้องลุงหนอร้องไม่เก่งครับลุงหนอร้องไม่เก่งร้องเพลงไม่เก่ง
0: แต่เต้นเก่งมีคนหัวเราะข้างๆลุงหนอปุ๊กได้ยินนะมีเสียงเด็กหัวเราะ
2: เหรียญลุงหนอเหรียญเออหลานแล้วก็อะไรเหรียญอีกเหรียญ
0: โอ้ทั้งหลานทั้งเหรียญเลยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหลานทั้งเหรียญอยู่ตรงนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: 7ปีโรงเรียนป .1 ครับคร
0: ู
2: มา
0: โอ้ป .1 พูดเก่งไหมพูดเก่งไหม
2: พูดเก่งครับ
0: ไหนเอามาร้องเพลงสัก2ประโยคสิชื่อน้องอะไรคะ
2: ไอ้เมษาพูดเล่น
0: เมษามาผีมาร้องเพลงให้ป้าฟังหน่อยมะเมษาม
2: าคุณ
0: อนุมา
2: ฟังแล
0: ้
2: ว
0: โอ้อย่าเรียกยายอย่าเรียกยาย
2: ร้องเพลงเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: ว่าอย่างว่าเป็น
2: ร
0: ้
2: องไม่เป็นอนุมาร้องไม่เป็นครับร้องไม่เป็น
0: คุณคู่สอนร้องเพลงยี่หยางหัวเราะล้วนเลยนะฮะ
2: อยู่ป.1ร้องไม่เป็น
3: ป.6ก่อน
2: ป.6ก่อนเขาว่า
0: อ๋อป.6ก่อนเราจังร้องให้ฟังนะโอ้เอาป้าจะรอจนถึงป.6เด้อลุงหนอห้ามเรียกยายนะลุงหนอเรียกแค่ป้าก็พอนะถ้าเรียกยายปุ๊บกินข้าวไม่ลงนะคืนนี้อ่ะ
2: ไม่เพราะว่ามันเป็นเหรียญของลุงหนอแล้ว
0: อ๋อเป็นเหรียญแล้วเนาะถ้าเขาเป็นเหรียญปุ๊บเป็นยายก็ได้แต่ถ้าปุ๊บเป็นยายลุงหนอต้องเป็นทวดนะ
2: ครับผมทวดถูกต้องครับ
0: ถูกต้องตามนั่นเลยโอเคแล้วคลิปนั้นไงลุงหนอส่งข่าวปุ๊บนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเอาละครับไปช่วยเหลือกันในเรื่องของข้อกฎหมายกันต่อนะฮะอย่างที่เคยเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่ารายการเรามีทั้งอัยการมีทั้งทนายความนะคะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายฉะนั้นใครมีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องข้อกฎหมายรีบโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เรามีสายพี่วิจิตราจากกรุงเทพบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องหลานสาวต้องโทษที่ชลบุรีคดีช่อโกงนะคะสวัสดีค่ะพี่วิจิตราคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวเป็นยังไงพี่วิจิตา
4: อ๋อพอดีตอนนี้ติดต่อ
0: เดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตนิดนึงพี่วิจิตารบกวนปิดวิทยุนิดนึงได้ไหมฮะเสียงมันจะสะท้อนกลับมาทางปุ๊กอะค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อได้ค่ะ
0: เราฟังกันทางโทรศัพท์ได้เลย
4: ค่ะแต่จะไม่เอ่ยชื่อนะคะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยเรื่องเกิดขึ้นเดือนไหนคะ
4: เออชื่อตั้งแต่ปี64นะคะสน.ทุ่งสองห้องค่ะแล
0: ้
4: วก็มีคดีอยู่ทุ่งสองห้องช่อโกงนะคะหลานสาวติดอยู่ที่ชลบุรีนะคะหมายจับก็คือพิษณุโลกจับแล้วส่งตัวไปและตอนนี้ตั้งแต่ปี64แล้ว67อ่ะเราติดต่อไปที่ทุ่งสองห้องแล้วเขาจะออกหมายเรียกแต่คนเราอ่ะถูกจับอยู่ทันทสถานหญิงแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนร้อยเวรก็เรื่องเงียบไปเลยแล้วอันนี้ติดต่อใหม่เมื่อกรกฎาคมเป็นร้อยเวรก็คือเป็นวิศรุภูมินะคะแล้วท่านก็รับเรื่องแล้วแต่เอ่ยชื่อไปแล้ว
0: ต่อไม่เป็นไร
4: ค่ะแต่ทีเนี้ยติดต่อยังไงไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เขาตัดสายไม่รับสาย
0: ไม่คือปุ๊กสงสัยอย่างนี้ที่ติดต่อเนี้ยประเด็นที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าของคด
4: ีส่งค่ะค่ะทำหนังสืออายัดตัวและโอนตัวนักโทษมาที่สน.ทุ่งสองห้องค่ะ
0: หมายถึงเราต้องการให้ร้อยเวรทำหนังสือส่งตัวไปที่ชลบุรีอย่างนั้นเหรอคะ
4: ใช่ค่ะต
0: ั
4: ้งแต่กรกฎาคมมานะคะยังไม่ได้เลยแล้วได้อีเมลจากชลบุรีมาให้แล้วก็รับปากแล้วนะคะว่าจะส่งอีเมลไปให้พอเราติดต่อไปแล้วก็ยังไม่ได้ และเมื่อวันที่10สิงหาเขาจะอภัยโทษวันนี้แม่ก็ไม่ทันนะคะไม่ทันแล้วติดต่อไปใหม่ถึงพุ่งกลับก็สั่งไปให้อีกใหม่หนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรับเรื่องทำให้เมื่อวันพุธนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งพุ่งกลับทั้ง
0: เราอยากตามเรื่องใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตามเรื่องค่ะมีเบอร์ค่ะ
0: มีเบอร์เดี๋ยวช้าๆใจเย็นสิ่งที่จะทำได้นะหนึ่งนะพี่วิจิตาเดี๋ยวพี่วิจิตาเอาชื่อพร้อมเบอร์มือถือร้อยเวรให้ปุ๊กนี่คือประการที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้หลังไมค
4: ์
0: ถ้าเกิดมีชื่อและเบอร์โทรพุ่มกับด้วยก็ว่ามากับสองพี่วิจิตาต้องเอาต้นเรื่องมานะว่าหลานลูกหรือหลานนะหลานสาวเนา
4: ะ
0: หลานสาวโดนคดีอะไรยังไงถ้ามีเอกสารอะไรที่ระบุได้ถึงคดีที่หลานสาวเราถูกจับต้องโทษนะฮะส่งมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรา
4: เรื่องอยู่ที่ท่านหมดแล้วเหลือที่ท่านจะทำหนังสือไปขอ
0: ฟังอย่างนี้พี่วิจิตาเรื่องอยู่ที่ท่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าปุ๊กเป็นสื่อมวลชนในการติดต่อประสานงานปุ๊กจะต้องทราบต้นเรื่องถ้าปุ๊กจะไปบอกท่านว่าอ๋อถ้าปุ๊กกับเรื่องที่ท่านมีอยู่แล้วที่คุณวิจิตาแจ้งมาแบบนั้นก็ได้แต่มันไม่มืออาชีพการที่จะเป็นมืออาชีพในการติดต่อประสานงานเราจะต้องรู้ว่าเรื่องที่เราติดต่อเนี่ยเป็นเรื่องของใครทำอะไรยังไงเราต้องทราบที่มาที่ไปของเรื่องนั้นและสิ่งที่เราจะขอความอนุเคราะห์ท่านก็คืออยากให้ท่านปิดโทรศัพท์นิดนึงปิดวิทยุนิดนึง
4: ค่ะ
0: นั่นแหละเราจะต้องบอกท่านเลยว่าสิ่งที่เราจะขอความอนุเคราะห์ก็คือให้ท่านช่วยเร่งรัดในส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาท่านดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าตรงนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมาล่าช้าไปพอสมควรเป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนึกออกไหมพี่วิจิตาถ้าเกิดนักข่าวของปุ๊กน้องจุ๋มน้องนิกติดต่อไปเนี่ยถ้าจะให้ไปบอกว่าก็ที่พี่วิจิตาติดต่อมาแล้วไงคะพูดกับถามเรื่องอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วคนของปุ๊กตอบไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วการประสานงานที่ดีจะไม่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือได้ช้าโอเค
4: เข้าใจ
0: นะครับเราอยากให้สำเร็จนะเราอยากให้เกิดการช่วยเหลือจริงๆฉะนั้นเราอาจจะดูเอาจริงเอาจังดูซักรายละเอียดเยอะต้องเข้าใจนะ
4: กระทิ้งค่ะ
0: นั่นแหละแม่เลี้ยงเดี๋ยวอีกแม่ไปอยู่ในเรือนจำแล้วลูกจะอยู่ยังไงถูกไหมพี่วิจิตาต้องเอาข้อมูลมาให้ปุ๊กพี่วิจิตาต้องเอาข้อมูลละเอียดมาให้ปุ๊กถ้าอยากได้เรื่องแต่ถ้า
4: ได้ค่ะ
0: ไม่มีมันจะได้เรื่องช้าโอเคไหม
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอโทษครับเวลาผมช่วยใครผมเอาจริงนะครับไม่ได้ช่วยส่งเดชนะช่วยเอาเรื่องนะ
4: นี่นะเดี๋ยวร้อนใจ
0: งั้นพี่ต้องช่วยเอาข้อมูลให้ปุ๊กนะถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายปุ๊กว่าการติดต่อประสานงานต้องคืบหน้าแน่นอนนะขออนุญาตขอสายพี่วิจิตาด้วยหลังไม้นะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ใครเจออย่างนี้ขอให้ได้ท่านได้ช่วยเน
0: า
4: ะ
0: จะพยายามแต่ต้องเอาข้อมูลช่วยกันเอาข้อมูลช่วยกัน
4: ใช่หนังสือนี่มันไม่ช้าค่ะแป๊บเดียวก็ทำได้ถ้าจะทำ
0: แต่ไม่ปุ๊กต้องดูปุ๊กต้องฟังเหตุผลก่อนถ้าจะทำปุ๊กก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากแต่ปุ๊กต้องดูเหตุผลว่าทำไมร้อยเวรถึงไม่ทำสักทีเกิดอะไรขึ้นขอฟังเหตุผลสองทางปุ๊กขอฟังเหตุผลสองข้างโอเคไหมคะถ้าตรงไหนช้าเราจะได้หาวิธีแก้กันโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคือคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้มีความสุขสนุกสนานนะแล้วยิ่งถ้าเกิดเขามีลูกมีหลานเขาก็คงห่วงลูกห่วงหลานหากแม้ว่าการถูกจองจำนะฮะมันอยู่ในที่ที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารหากันได้มันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ความทุกข์ใจของเขาลดน้อยลงได้นะฮะอย่างกรณีที่ป้าวิจิตราแจ้งเข้ามาพี่วิจิตราแจ้งเข้ามาปุ๊กพอเข้าใจความรู้สึกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะช่วยก็ต้องช่วยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ข้อมูลมาให้พร้อมเราจะประสานงานได้เร็วแล้วเราก็จะรู้เลยว่าร่นเรื่องละเอียดเป็นยังไงด้วยเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะคะทุกปัญหามีทางออกนะฮะมาบอกมากล่าวกันค่ะลองนึกดูนะฮะว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันได้แน่นอนนะคะคราวนี้มาถึงบทกลอนสักน้อยหนึ่งนะฮะแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านกลอนไม่ยากไม่ได้นะต้องอ่านนิดหนึ่งของประจำเราบทกลอนนี้มีชื่อว่าลบหนังสือเขียนหนังสือผิดไปลบไม่ยากลบลำบากนั้นหรือคือความผิดแม้ทำเพราะประมาทพลาดเพียงนิดก็ตามติดตัวไปไม่ลบเลือนฉะนั้นคิดก่อนทำนะฮะคุณผู้ฟังพลาดพลั้งไปโอ้โหมันยากที่จะลบเลือนกันได้นะเป็นบทกลอนจากหนังสือภาษิตนิทัศน์ค่ะประพันธ์โดยท่านพระธรรมกิตติวงศ์นะฮะท่านทองดีสุระเตโชปเรียน9ราชบัณฑิตด้วยนะคะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพค่ะตอนนี้ฟังกลอนไปก่อนฟังเพลงช่วงหน้าแน่นอนนะฮะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อนะคะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับปุกอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมทีมงานคนขยันหลังไมค์ยังคงรอสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนนะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ใครจดเบอร์โทรศัพท์ทันยิ่งดีนะฮะจดไม่ทันโทรมาบอกจดไม่ทันจดไม่ทันโทรมาถามใหม่ได้คุณรู้ฟังบอกขนาดจดยังจดไม่ทันแล้วจะโทรมาถามใหม่ได้ยังไงคุณอนุมาปุ๊กล้อเล่นจดไม่ทันฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวปุ๊กประกาศเบอร์ทุกวันค่ะวันละ2รอบนะคะคุณผู้ชมค่ะมาที่ข้อมูลของคุณลุงสนอมุกดาหารเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านตรงสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้แล้วนะฮะท่านได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะบอกว่าสั่งการไปที่แขวงการทางมุกดาหารแล้วคืบหน้าอย่างไรนะฮะเดี๋ยวท่านจะให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราแจ้งไปเมื่อวันพุธนะฮะวันนี้วันพฤหัสไอ้พรุ่งนี้ว่าเมื่อวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพุทธนานะลุงสนอฟังปุ๊กอยู่ใช่ไหมคะพุทธนาเราจะกลับมาติดตามกันอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้ว่าแล้วก็อยากร้องเพลงนะแต่เกรงใจคนฟังมันต้องมีที่มาที่ไปนะฮะอยู่ๆร้องเพลงไม่มีใครขอไม่มีการชวนร้องเพลงมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังมาถึงบทกลอนอีกสักหนึ่งบทกลอนนะฮะมีโอกาสมีจังหวะต้องรีบอ่านเดี๋ยวไม่ทันนะฮะบทกลอนนี้ปุ๊กได้มาจากเพจของพระอาจารย์ปรีชาชุติปัญโยนะคะจากวัดบางเสาธงนะพระอาจารย์ปัญญาท่านโพสต์ไว้นะท่านบอกธรรมะเช้านี้นะเป็นบทประพันธ์ของสมายเวิร์ลว่าอย่างนั้นนะฮะตายไปแล้วหยิบได้อะไรหรือแม้ทรัพย์สินล้นมือหยิบได้ไหมแม้แต่ร่างเขายังเอาไปเผาไฟ ที่หยิบได้ก็คงแต่แค่บาปบุญสาธุนะฮะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับคุณแอสไซสมัยเวิลด์ที่เป็นคนประพันธ์บทกลอนนี้จากเพจที่พระอาจารย์ปรีชาชุติปัญโยรอดด้วยบุญท่านเอามาโพสต์อ่านแล้วเข้าท่าดีนะเลยเอามาฝากกันค่ะไปที่สายของท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะท่านเป็นโฆษกสทนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะท่านไพฑูรย์คะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะท่านไพฑูรย์ขาทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ประมาณ23จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันโอ้โหฟังแล้วก็แอบตกใจนิดนึงจังหวัดไหนยังไงแล้วช่วงไหนที่ต้องระวังสุดๆครับท่านคะ
10: ก็ช่วงนี้ครับวันนี้นะครับถึงวันที่13นะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ด้วยคือว่าทั้ง20จังหวัดตามที่เรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งจังหวัดนะครับเป็นเฉพาะบางอำเภอเป็นเฉพาะบางตำบลนะครับผมซึ่งในรายละเอียดในหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลในเชิงรายอำเภอรายตำบลไปแจ้งนะครับเช่นในภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับสุโขทัยเพชรบูรณ์นี่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นเลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลภาคกลางก็จะมีแค่ลพบุรีส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีภาคตะวันตกก็จะเป็นราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ก็จะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์ภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสตูลตรังและนราธิวาสนะครับผมก็เป็นเฉพาะบางอำเภอนะครับผมและต้องเรียนนะครับว่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นช่วงโดยเฉพาะปีนี้นะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ความกดอากาศสูงของประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมานะครับจะทำให้ร่องความกดอากาศที่พาดผ่านที่ไทยเนี่ยลงมาเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างก็เป็นข่าวดีครับเราจะได้มีน้ำในพื้นที่เกษตรที่แห้งแล้งมานานในบางพื้นที่เช่นภาคตะวันออกจีนเหนือตอนล่างครับ
0: ค่ะนี่คือข้อมูลที่เราฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนะฮะที่ท่านโฆษกได้กล่าวมาแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหไม่ค่อยสบายใจเลยสภาพบ้านเรือนก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะท่านมีคำแนะนำดีๆอะไรยังไงบ้างไหมฮะท่านคะ
10: ต้องเรียนครับว่าก็ต้องดูว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นกรณีเหมือนที่น่านนะครับเราอยู่เชิงเขาไหมชายเขาหรือเปล่าอยู่ตามร่องน้ำหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับผมก็ตรงเนี้ยก็จะมีในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีสถานีวัดน้ำที่ไม่ว่าจะเป็นของกรมทรัพยากรน้ำหรือของกรมทรัพยากรธรณีหรือเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนในพื้นที่นะครับว่ามีฝนตกหนักก็ให้ระวังนะครับผมซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลว่าถ้ากรณีที่ฝนตกเกิน150มิลเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนฟังข่าวสารซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยจะได้จัดเตรียมนะครับทางจังหวัดทางอำเภอเนี่ยแล้วก็ทางองค์กรท้องถิ่นเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนครับผมหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าดูในเว็บไซต์ของส่วนราชการต่างๆนะครับกรณีที่สามารถเข้าและเข้าใจระบบหรือในเรื่องของปริมาณฝนได้ครับผม
0: อืมค่ะทั้งนี้นะฮะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนสนใจอยากจะติดตามข่าวสารหรือสอบถามนะฮะไปยังทางสทนช.ของเราเรามีช่องทางยังไงบ้างไหมฮะที่จะส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะท่านไพฑูรย์คะ
10: เข้ามาในเว็บไซต์หรือเพจของสทนช.ได้เลยครับเราก็ยังมีข้อมูลอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆหรือในไทยวอเตอร์ในเรื่องของที่เป็นเรื่องน้ำนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เนเชียนแนลไทยวอเตอร์นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูระดับน้ำปริมาณน้ำพื้นที่ฝนตกปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับผมก็จะสามารถเห็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเองได้ครับ
0: ค่ะนี่คือข้อมูลที่ทางสทนช.พร้อมเลยนะฮะที่จะบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะขอบพระคุณท่านไพฑูรย์มากๆที่จะมาให้ข้อมูลคือความจริงปุ๊กเกรงใจมากเลยนะท่านไพฑูรย์ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเชิญค่ะท่านอยากเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
10: คือก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตกใจมากนะครับว่าเป็นการเตือนในสภาพทั่วไปเพราะในพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับที่อยู่ตามเชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูนะครับในเรื่องของปริมาณฝนถ้าตกหนักมากแล้วเราอยู่พื้นที่โดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ซ้ำๆที่เคยเกิดนะครับผมก็อยากให้ระวัดระวังโดยเฉพาะทรัพย์สินต่างๆก็ควรจะจอดหรือเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ได้เสียทรัพย์นะครับในกรณีที่มีฝนตกหรือมีน้ำหลากครับผม
0: ค่ะได้ค่ะพร้อมเลยนะฮะรับข้อมูลแล้วเราจะได้ไปดำเนินการตามคำแนะนำท่านไปดูครับปกติเวลาพี่น้องประชาชนโทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการเรานะฮะพอเราพูดคุยกันได้ประเด็นปุ๊บบางทีเราก็จะมีลูกหยอดนะให้ได้รับความสุขใจบ้างอย่างเช่นใครอยากร้องเพลงอะไรขอสัก2ประโยคนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านแต่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นระดับท่านโฆษกสทนช.ถ้าปุ๊กบอกขอเพลงสัก2ประโยคท่านจะกล้าร้องมั้ยคะท่าน
10: ได้ไม่มีปัญหาก็ดีนะคร
0: ับ
10: ผม
0: เอาละครับคุณผู้ฟังให้มันรู้ว่าใครเป็นใครนี่ไหนขอฟังเสียงท่านโฆษกสทนช.นะฮะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัก 2-3 ประโยคเลยค่ะ 1-2-3
10: น้ำท่วมกลางว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงซะยังดีกว่าครับผมก็เป็นน้ำท่วมน้ำแรงก็เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการและต้องบริหารจัดการให้ราชการแต่ผมเรียนนะครับว่าน้ำท่วมเป็นเท่าเดียวแล้วปีนี้ครับเอลนิโญจะแรงมากนะครับพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังและเตรียมในเรื่องของพื้นที่เตรียมเรื่องกิจกรรมที่ใช้น้ำให้ดีนะครับผมอากาศจะสูงนะครับผมก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: สุดยอดเลยนะฮะสมกับเป็นท่านโฆษกรับได้ทุกอย่างเลยนะฮะให้สื่อมวลชนขอนี่บอกได้เลยนะแล้วก็เพลงเข้ากับสถานการณ์นะฮะขอบคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างเก่งทุกทางเลยนะฮะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่
0: ะทีมงานหลังไมค์หัวเราะใหญ่เลยนะครับโอ้โหท่านแน่ของท่านจริงๆโดยเฉพาะเพลงเอ๊ถ้าท่านอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำท่านร้องเพลงนี้ใช่ไหมเพลงน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงแล้วพวกเราอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะร้องเพลงอะไรดีเนาะพิทูลชัยเราจะร้องเพลงอะไรดีเนาะวิทยุอะไรทรานซิสเตอร์นะมันร้องยังไงนะเป็นทรานซิสเตอร์กับพ่อใจเขาเลื่อนต้นยังไงนะฮะพี่ครับปุ๊กไม่ขึ้นต้นไม่ได้อะสาวทรานซิสเตอร์ใช่ไหมคะแต่เนื้อเพลงไม่รู้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพวกคิดก่อนนะฮะถ้าใครคิดออกว่าร้องยังไงตอนนี้กำลังขมวดคิ้วนะฮะอยู่ๆนึกขึ้นมากระทันหันคุณผู้ฟังใครรู้ว่าร้องยังไงเพลงนี้บอกมาด้วยนะฮะพิมพ์เนื้อมาด้วยจะได้ร้องถูกนะฮะไปที่สายป้าสำรวมบัวเพชรจังหวัดชัยนาทแจ้งความคืบหน้าค่ะประมาณเดือนที่แล้วค่ะป้าสำรวมนะติดต่อเข้ามาที่รายการบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตามองไม่ชัดมีปัญหาน่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาก็ว่าได้มั้งนะฮะว่าอย่างนั้นป้าสำรวมสงสัยนะฮะก็เลยติดต่อเข้ามาที่รายการของเราเราก็เลยประสานงานไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็มีทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปว่าอย่างนั้นนะฮะแต่คืบหน้าเป็นยังไงเราจะไปติดตามนะฮะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับป้าสำรวยมาแล้วค่ะป้าสำรวยค่ะสวัสดีค่ะ
11: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าเป็นยังไงบ้างป้าหลังจากแจ้งเข้ามาที่รายการเป็นจะไรบ้าง
11: แจ้งเข้าไปก็รอความหวังอยู่สักประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เขาก็ติดต่อให้เข้าไปแล้วป้าก็ไปเขาบอกให้เอาคนที่มีตำแหน่งอย่างที่คุณปุ๊กบอกนะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันอสมได
11: ้เขาเป็นอสมกับสทเขาเป็นแฟนกันพอดีคู่กันเลยก็ไปกัน2-3คนทั้งตัวป้า
0: จ้าจ้า
11: เขาขอให้ไปประเมินเขาบอกว่าให้ไม่ให้ต่ำกว่า70ข้ออาจจะผ่านก็พูดอย่างนี้
0: จ้ะจ้ะ
11: เออให้ป้าประเมินตัวเองแล้วก็2คนนั้นประเมินด้วยทีนี
0: ้
11: เขาตรวจสอบดูเขาบอกได้ประมาณ68
0: โอ้ป้าน่ะอีก2ข้อ
11: เราก็คือพูดความจริงทั้งหมดคือเ
0: ขา
11: ในใบถามจ้ะในใบถามเขาก็ถามว่าที่บ้านมีรถไหมขับรถเป็นไหมมอเตอร์ไซค์ขับได้ไหมป้าก็ตอบตามความจริงคือขับได
0: ้
11: เพราะว่าป้าตั้งแต่อายุ6-4ขวบป้าก็โตมาแล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เราก็เลยต้องขับเป็น
11: ใช่ทีนี้พอมาที่บ้านเขาก็มาคุยโน่นนี่นั่นคุยหลายคำอยู่ที่นี่ป้าก็เลือดใจก็เลยถามเขาว่าพอดีเขาเห็นป้าขับรถมาจากนาด้วยวันนั้นแล้วเขาโทรถามป้าอยู่นาอันนี้ป้าขี่รถมาเขาก็บอกว่า
0: เคยยังขับรถได
11: ้จ้ะจ้ะประมาณนั้นแต่ในใบป้าก็เขียนว่าป้าขับได้แต่ขับไม่ทางไกล
0: ปุ๊กว่านะป้าสำรวมคือถ้าโดยความสามารถของป้าตอนนี้อาจจะยังใช้ชีวิตได้อยู่ทั้งที่มีปัญหาสายตาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังที่เคารพคะถ้าป้าสำรวมปีนี้อายุเท่าไหร่คะ
11: 63จ้ะ
0: 63เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเวลาผ่านไปแล้วเราอายุเยอะขึ้นน่ะ ความสามารถในการมองเห็นของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนนี
11: ้
0: พวกว่าดีไม่ดีป้าสำรวมอาจจะหนึ่งเข้ารับการประเมินใหม่ได้เมื่อเวลาแบบอาจจะผ่านไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าหากว่าคะแนนมันอยู่ที่68เนี่ยปุ๊กคิดว่าบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเบื้องต้นเนี่ยจ้า
11: ก็คือเขามาวันนั้นเขาก็พูดไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปต่างอำเภอกับป้านะว่าเขาก็อ้างว่าอย่างนี้อย่างนั้นทำไมเหมือนของป้าของป้านี่ยังคล่องตัวเยอะอย่างนี้ป้าก็ร้อนใจป้าก็เลยถามเขาว่าหัวหน้าตกลงของป้าไม่ผ่านใช่ไห
0: ม
11: เขาบอกครับครับเขาพูดเขาบอกป้าอย่าว่าผมนะบอกไม่ว่าป้าไม่ว่าเพราะว่ามันก็คือความจริงที่ป้าให้ข้อความไปนะ
0: ป้าแน่มากเลยป้าเป็นคนดีมาก
11: เนี่ยป้าก็เลยบอกเขาบอกไม่ว่าผมนะเขาบอกไม่ว่าป้าไม่ว่าเพราะว่า
0: ถ้าอย่างนั้น
11: แล้ว
0: จ้ะป้าจ๋าปุ๊กมีสายของคุณการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เป็นนักปุ๊กจำตำแหน่งท่านเรียกไม่ได้เดี๋ยวคุยกันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะคุณการค่ะ
12: สวัสดีครับการครับผมนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการจากกองส่งเสริมและตัวเด็กคนพิการพอครับผม
0: นั่นแหละนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอย่างนี้นะคะคุณการขาพอดีเรามีสายป้าสำรวมบัวเพชรจังหวัดชัยนาทคือป้าสำรวมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแล้วป้าก็คิดว่าเอ๊ะป้าจะเข้าข่ายผู้พิการทางสายตาไหมมองไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแต่ป้ายังขับมอเตอร์ไซค์ไปทุ่งนาได้ก่อนหน้านี้ป้าติดต่อเข้ามาที่รายการของเราและเราก็แนะนำป้าตามกระบวนการนะคะว่าให้พาผู้ใกล้ชิดไปด้วยเช่นอสม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ใกล้ชิดกันเนี่ยแต่ต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องนะฮะเข้าไปพูดคุยกับทางพมจ.ด้วยนะเพื่อเข้ารับการประเมินใช่ไหมป้า
11: จ้ะ
0: แล้วปรากฏว่าพอป้าไปประเมินค่ะคุณหมอการนะฮะก็ได้มา68คะแนนไม่ถึง70ค่ะเขาบอกไม่ผ่านค่ะ
11: คือเขาป้ายังเล่าไม่จบคือเขามาบ้านอ่ะเขาบอกว่าป้าผมขอถ่ายรูปหน่อยนะลูกน้องเขาอ่ะเขามากันสองคน
0: จ้าน
11: ี่พอดีบ้านป้ามันก็มีรถปิกอัพแล้วบ้านมันก็หลังใหญ่เขาเดินถ่ายรอบหมดเลยแล้วก็กับคนที่มาประเมินด้วยอ่ะเขาบอกว่าให้ตามมาเลยนะเดี๋ยวเผื่อผ่านจะได้ถ่ายรูปรวมกันเขาก็มากันทั้งสองคนทีนี้พอก็กลับไปแล้วเรายังพูดกันบอกว่าสงสัยเขาเห็นรถเห็นบ้านมั้งถึงไม่ผ่านนะเขาเอาองค์ประกอบมั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะ
0: งั้นฟังเกณฑ์การพิจารณาป้าสำรวมเพราะว่าคุณการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่ร่วมทำตัวไอ้ประเมินเกณฑ์ประเมินตรงนี้อ่ะนะฮะอยากให้คำแนะนำสักนิดหนึ่งค่ะหมอการว่ากรณีป้าไปทำใบประเมินแล้วป้าได้68คะแนนเขามีเกณฑ์พิจารณากันยังไงคะตรงนี้
12: เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้คุณป้าฟังถึงที่มานะครับสักประมาณ1นาทีครับเดี๋ยวเราเริ่มเก็บคะแนนให้ฟังก่อนนะครับคือต้นคือที่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือคะแนนรวมอ่ะมันยังไม่ถึง70เต็ม100
0: จ้ะ
12: นะครับนี้ไอ้ตัวเกณฑ์คะแนนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมอ่ะครับสิ่งที่วัดอาจจะไม่ใช่ว่าค่าการเห็นเป็นเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นวัดว่าปัจจัยในการเข้าสังคมอ่ะยากลำบากแค่ไหนนะครับซึ่งตามคณะทำงานเนี่ยเขากำหนดเกณฑ์มาเป็น70เนาะซึ่งอันนี้ก็ขาดไป2คะแนน
0: ใช่
12: นะครับทางนี้ก็อาจจะต้องนำเรียนสักครู่ว่าไอ้เวลาที่ว่าตามองไม่เห็นอันนี้ครับแต่เดิมถ้าเกิดว่าตามันไม่เห็น2ข้างเลยอ่ะมันจะเป็นทางการเห็นประเภทหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ไอ้บอดข้างเดียวเนี่ยมันไม่เข้าประเภทหนึ่งก็เลยมีประเมินทางสังคมตัวนี้ครับขึ้นมาเนาะทีนี้เวลาประเมินทางสังคมอ่ะครับถ้าที่ว่าเขามาลงที่บ้านเนาะมันจะมีคุณป้าประเมินตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ผู้รู้เห็น2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับทีนี้ไอ้น้ำหนักในส่วนของที่ว่าสภาพบ้านอันนี้มีอยู่ในแบบประเมินด้วยนะครับแต่ว่ามันคิดคะแนนเป็นประมาณแค่3เต็ม100เองนะครับตัวน้ำหนักส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณป้าสะท้อนตัวเองผ่านทางตัวแบบปก1กับผู้รู้เห็น2คนในแบบปก2นะครับ
0: ซึ่งในแบบฟอร์มตรงนี้เขาไม่ได้เปิดเผยคะแนนทั้งหมดใช่ไหมคะคุณการคะเพราะว่า68คะแนนนี้คือเป็นคะแนนรวมจากทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันให้คะแนนแล้วก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ย
12: ตัวน้ำหนักขึ้นมาครับเนาะแต่ว่าทั้งเนี้ยไอตัวแบบฟอร์มคือที่มันผ่านมาแล้วก็คือว่าเกณฑ์ในตอนนี้ครับคือมันยังขึ้นทะเบียนให้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ก็คือขาดไป2คะแนนเนา
0: ะ
12: อันนี้เป็นข้อที่มันผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่า คราวนี้ก็คือมันทํากี่รอบก็ได้นะครับในประเมินทางสังคมเนี่ยเนาะมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าไม่ผ่านครั้งนี้แล้วจะประเมินอีกไม่ได้เลยนะครับตามคําแนะนําและแนวปฏิบัติที่ทํากันในจังหวัดนะครับก็คือให้ใช้ชีวิตต่ออีก6เดือนนะครับแล้วก็จับประเมินใหม่นะครับว่า
0: อีก6เดือนค่อยประเมินใหม่
12: เพราะว่าปัจจัยทางสังคมของเราในตอนเนี้ย
0: มันอาจจะยังได้อยู
12: ่มันยังขาดไป2คะแนนนะครับทีนี้อาจจะลองไปว่าไอ้แบบฟอร์มปก1ถึงปก4อ่ะครับคุณป้าสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้นะเพราะว่าเราประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
0: แต่ที่สำคัญป้าจะรู้ไหมว่าดาวน์โหลดยังไงเนี่ยป้ารู้ไหมเนี่ยมีลูกหลานวัยรุ่นไหมป้ามีลูกหลานวัยรุ่นอยู่ใกล้ไหม
13: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีมีแต่วัยเราทั้งนั้นเลย
12: อาจจะลองสอบถามกับทางพมจก็ได้นะครับ
0: งั้นเอาเป็นว่า
12: คือแบบฟอร์มคุณต้าเอามาอ่านก่อนได้เพราะว่าเราประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วทีนี้ไอ้แบบประวัติเนี่ยมันคือ8ด้านแล้วก็20ข้อเนาะตั้งแต่ว่าคุณต้าอยู่คนเดียวยันไปถึงการเข้าสังคมทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคะแนนอ่ะมันไปน้อยในส่วนไหนหรือว่ามันไปตกในส่วนไหนเนาะแต่เห็นได้ว่ามันจะมีคะแนนขั้นต่ำกับคะแนนรวมครับถ้าคุณต้าผ่านคะแนนขั้นต่ำแล้วแน่นอนเขาถึงมารวมคะแนนให
0: ้
12: นะครับก็ทั้งนี้ก็แนะนำว่าเดี๋ยวลองใช้ชีวิตต่ออีก6เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นับเวลาจากวันนี้ไปอีก6เดือนแล้วก็เดี๋ยวลองติดต่อกับพมช.ประเมินอีกรอบ
0: ชัดเจนได้ประเด็นนะ
12: เดี๋ยวต้นปีใหม่นะครับมาประเมินอีกทีหนึ่งหากเราสะท้อนได้ถึงเกณฑ์ร้อยละ70นะครับสุดท้ายก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ
0: ครับ
12: แล้วก็รับสิทธิสวัสดิการสมควรนะครับ
0: โอ้ชัดเจนดีมากเลยป้าสำรวมจ๋า
13: จ้าง
0: ั้นเรารอเวลาสักนิดหนึ่งเนาะป้าเนาะนะเพราะตอนนี้เราก็ยังพอได้พอแข็งแรงอยู่นิดหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้วันข้างหน้ามันจะเสื่อมจะอะไรไปใช่ไหมป้า
13: จ้ะก็ป้าโทรมาอยากจะแจ้งคุณฟุกเฉยๆป้าก็จะไม่ดิ้นรนแล้วว่ามันไม่ได้ก็
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก6เดือนป้าทีมงานหลังไมค์จดให้พี่ฟุกหน่อยนะวันนี้คุยกันคือวันที่11กันยายนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาวันที่11มีนาคมฝากน้องจุ๋มน้องนิกโทรกลับไปหาป้าสำรวมบอกป้าสำรวมว่าให้ป้าไปรับการประเมินใหม่ด้วยนะทีมงานจดใส่ปฏิทินเอาไว้ป้าสำรวมจ๋า
13: จ้า
0: ป้าสำรวมไม่ต้องห่วงป้าสำรวมทำอะไรทำไปเลยแล้วเดี๋ยว11มีนาคมทีมงานปุ๊กโทรไปเตือนป้าเองแล้วเดี๋ยวให้ป้าไปติดต่อเขารับการประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะหมอการคะ
12: ใช่ครับใช่ครับประเมินใหม่ที่เท่าเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณป้านะครับที่กรุณามาประเมินเนาะทีนี้วันนี้2คะแนนเนาะเดี๋ยวเราลองไปใช้ชีวิตแล้วกลับมาประเมินอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าถึงเกณฑ์เดี๋ยวยังไงเราก็ยินดีออกหลักให้เนาะอันนี้มันเป็นก็อาจเป็นเหมือนข้อจำกัดของหลักเกณฑ์นิดนึงเนาะแต่คราวนี้ก็คือเรายังมาประเมินได้อีกนะครับทุกท่าน
0: งั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามลุ้นกันต่อไปนะว่าป้าสำรวมจะได้รับการดูแลประเมินยังไงแต่ต้องเป็นไปตามข้อที่จริงว่าอย่างนั้นขอบคุณป้าสำรวมมากๆเลยนะพวกเอาใจช่วยนะป้านะน
13: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หมอการคะถามนิดนึงถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตานะฮะและคิดว่าอยากจะเข้ารับการประเมินด้วยจังเลยเนี่ยติดต่อช่องทางไหนยังไงสะดวกสุดเวลาที่เขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะ
12: ต้นจริงๆอ่ะเป็นสำนักงานพมจ.นะครับเป็นสำนักงานพมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไอคำว่าปัญหาทางสายตาเนาะต้องแยกว่าเป็นปัญหาเป็นความป่วยของดวงตาเช่นเป็นโรคต้อเป็นสายตาสั้นเป็นสายตายาวหรือว่าเป็นในระดับความพิการแล้วนะครับคือตาบอดกับตาเลือนรางนะครับต้องแยกระหว่างความป่วยความพิการก่อนถ้าเกิดว่ายังเป็นความป่วยอยู่เช่นปัญหาดวงตาเนี้ยก็แนะนำให้ไปรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับไปพบจักษุแพทย์นะครับ
0: okay.
12: หรือแพทย์อื่นที่ดูแลรักษาทางด้านการเห็นนะครับทีนี้หากค่าของการเห็นเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ทางการแพทย์ที่ว่าจะเรียกว่าตาบอดแล้วนะครับเขาก็จะออกหนังสือไปรับรองความพิการเป็นประเภทหนึ่งให้นะครับแต่ทั้งนี้หากมันเป็นตาบอดข้างเดียวเนี่ยครับยังไม่เข้าเกณฑ์ความพิการทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็ให้ติดต่อมาที่สำนักงานพมจ.
0: ได้ครับ
12: เพื่อที่จะประเมินกรณีตาบอดข้างเดียวถ้าตาบอดตาใสต้องใช้ใบรับรองแพทย์ถ้าเกิดว่าตาบอดชัดแจ้งแล้วเช่นลูกตาหายไปเลยข้างหนึ่งหรือตาฝ่อไปเลยข้างหนึ่งเนี่ยชัดแจ้งแล้วเป็นตาบอดข้างเดียวมาประเมินที่พมจ.ได้เลยนะครับแต่นี้ต้องใช้ผู้รู้เด็ดใจจำกัดจำนวน2คนนะครับผู้ในฐานะนักพัฒน์ชมพก.นะครับ
0: รับทราบปฏิบัตินะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาละขอบคุณคุณหมอการมากมากเลยนะคะนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ปุ๊กไม่แน่ใจทีมงานหลังไมค์มีคุณตาท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากทำงานสวนใช่ไหมคะมีในส่วนคนเขารับสมัครงานน้องๆแวะเข้ามาเอาเบอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปุ๊กส่งเข้าไปทางไลน์นะฮะแต่ว่าเขากำหนดอายุว่าอยู่ระหว่าง19ถึง50ปีแต่ถ้าเป็นไปได้ปุ๊กอยากให้ทีมงานหลังไมค์ลองโทรไปคุยว่าถ้าอายุเกิน50ปีไปสักประมาณหนึ่งนะฮะรับไหวไหมนะลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังไม่ลองไม่รู้นะคะลองประสานให้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะมากันที่ข้อมูลนะคะมากันที่ข้อมูลอะไรคะคุณผู้ฟังข้อมูลเรื่องเพลงดีกว่าเมื่อกี้นี้นะคะที่เราคุยกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเราถามกันว่าอะไรหนอคุณผู้ฟังคุณอนุมาคุณอนุมาจะทำอะไรไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคำไหนคำนั้นนะคะเพราะว่าเราพูดแล้วเราต้องทำให้ได้นะคะเมื่อกี้นี้ท่านโฆษกสทนช.ท่านร้องเพลงเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงใช่ไหมคะแล้วปุ๊กทำงานอยู่วิทยุปุ๊กก็เลยคิดว่าเพลงอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยุเราจะได้หาเรื่องร้องเพลงบ้างพี่ทุนชัยปุ๊กหาเจอแล้วคุณผู้ฟังที่เคารพเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะอีสาวทรานซิสเตอร์นะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชลธีทานทองนะฮะขับร้องต้นฉบับนี้คุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรเสร็จแล้วก็มีศิลปินมาร้องใหม่หลายท่านนะฮะเช่นแม่บานเย็นรากแก่นนะคะแล้วก็พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมพี่ทุนชัยทำจำได้เนาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังครับเราร้องส่งท้ายนะฮะในฐานะพวกเราคนทำงานวิทยุเพลงที่เหมาะกับพวกเราต้องเป็นเพลงอะไรดีคะอะไรนะมาร้องใหญ่นะคุณผู้ฟังช่วยพวกด้วยนะฉันคนชาวนาหน้าตาเซอร์ฟังทานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปแค่นี้พอแล้ว คือร้องมากกว่านี้คนฟังบอกคืนนี้ไม่กล้านอนเลยกลัวฝันร้าย คุณผู้ฟังคะไม่ได้ฟังเอาเพราะนะฮะพวกจะบอกนะฮะเวลาพวกร้องเพลงเนี่ยให้ฟังเอาขำนะฟังแล้วให้หัวเราะไม่ฟังเอาซึ้งฟังเอาเพราะมันไม่ได้นะอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกล่าสุดคุณปาวลีพรพิมลนำมาร้องเพลงเหรออ๋อใครร้องเพลงนี้นี่ดังทุกคนนะฮะจะมาดับตอนอดุมาร้องหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่นะฮะคุณผู้ฟังก็บอกคุณผู้ฟังเลยอย่าไปเอาอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นักร้องนะฮะอันนี้เป็นนักจัดรายการนะคะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ปุ๊กฝากอีกครั้งหนึ่งนะมาจัดรายการที่หนึ่งจะพูด3รอบตอนต้นรายการตรงกลางรายการแล้วก็ตอนท้ายรายการนี่แหละค่ะถ้าเวลาทันนะฮะใครอยากแจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาพูดคุยกันปรึกษากันหรือว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นโทรศัพท์มาบอกความจำนงโทรศัพท์มาฝากไว้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่ช่วยได้นะหรือใครอยากจะขอความช่วยเหลือก็แจ้งมาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะคุณผู้ฟังบอกคุณอนุมาจะรีบไปไหนจะไปเต้นแอโรบิกสวนลุมพินีเหรอคะเปล่าค่ะเวลาจะหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4โมงเย็นถึง5โมงนะคะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้

0: เทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่11กันยายน2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายเรื่องราวนะครับที่วันนี้เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับมานั่งจัดรายการตรงนี้ครับก็มีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่หลายๆคนบอกว่ารอฟังอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็มีเรื่องของฝนตกมาอย่างต่อเนื่องด้วยมีถามมาว่าที่สถานีของคุณบอลวันนี้ฝนตกไหมครับตอนนี้นะครับยังไม่ตกแต่หลายๆคนเพื่อนๆนะครับหรือว่าทีมข่าวของเราก็บอกว่าดูจากการคาดการณ์นะครับจากการคาดคะเนแล้วเนี่ยน่าจะตกอีกนะในช่วงของค่ำวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เดินทางไปไหนนะครับเป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์ครับก่อนที่จะได้พักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับจะเดินทางไปไหนจะไปพักผ่อนกันทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์หลายคนบอกเหนื่อยมากๆนะครับ PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายคุณบอล นะครับฟังเป็นประจำเลยใช่ไหม48ชั่วโมงนะครับวันนี้ข้อความส่งมาจากแอคเคาท์ใหม่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เพิ่มเติมมาได้ทีมงานของเราครับหลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตานะครับอยู่ด้วยกันที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721รายงานตัวมานะครับดูซิว่าใครจะเป็นสายแรกในการทักทายมาวันนี้ช่วงชิงกันนิดนึงครับวันนี้ช่วงชิงกันหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายสายเลยที่ทักทายมาทั้งในเพจ Facebook ของเราที่ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับช่างเทคนิควันนี้ก็แนะนำกันนิดนึงคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่ในส่วนของเทคนิคเพื่อที่จะให้บรรยากาศของการดำเนินรายการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประสานงานครับวันนี้แน่นอนสาวสวยนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายมาไลฟ์สตรีมมิ่งครับทางเพจ Facebook ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยนะครับคุณโจวันนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ทักทายมาใน TikTok ด้วยเพจ Facebook ด้วยนะครับก็สื่อสารข้อมูลถึงกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยแค่ไหนนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์งานค้างอยู่นะครับเอาล่ะมาติดตามกันในเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ในเพจของไทยคู่ฟ้าครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเรื่องสำคัญมีการแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งยึดทั้งอายัดทรัพย์รวมแล้วมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทยืนยันครับว่าไม่มีการละเว้นผู้กระทำผิดเดินหน้าปราบปรามถึงที่สุดนะครับนี่ก็ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆครับช่วงบ่ายของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงด้วยตนเองครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยกำลังติดตาม

0: อยู่เรื่องราวของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568นะครับณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.กรุงเทพมหานครท่านย้ำครับว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวเรื่องแรกครับที่ได้มีการย้ำกันก็คือการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU 7หน่วยงานนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้กว่า320ล้านบาทคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและจริงจังโดยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวต่ออีกว่าคดีนี้ครับมีการดำเนินการไปหลายอย่างแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะฮะจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นำแถลงเป็นประธานการแถลงด้วยตนเองเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568โดยเบื้องต้นครับคุณผู้ฟังได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วก็ขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้ครับรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดเพราะเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.นะฮะที่เรื่องนี้ท่านก็ย้ำว่าคดียังไม่สิ้นสุดครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เพิ่มเติมมาหลายคนที่กำลังติดตามอยู่รายงานมาได้นะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายพื้นที่ก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆมานะครับมีคุณอาร์ตส่งมาแล้วนะครับทักทายมาในช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันนะฮะหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่วันนี้ก็พูดคุยมาคุณอเนมาสติ๊กเกอร์เพียบเลยคุณนิคมนะครับจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบอกว่าฟ้าโปร่งโล่งมากครับวันนี้คุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยแล้วก็คุณโชคแดงมงคลนะครับอ่ะแชร์หรือยังถ้าแชร์แล้วพิมพ์มาคอนเฟิร์มกันสักนิดหนึ่งนะครับขอหนึ่งแชร์ด้วยในเพจ Facebook แล้วก็การเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแต่ในหลายๆเรื่องราวครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงให้ความสนใจนะครับเรื่องราวที่กรณีที่มีการบุกจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินแล้วก็มีพฤติกรรมเสพเมถุนนะครับล่าสุดครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายสั่งนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันพระสงฆ์ยอมรับครับว่าก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับมาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนโดยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้ครับ จากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะฮะทั้งเรื่องของความประพฤติของสงฆ์และพระศาสนาเพราะพระสงฆ์ครับเป็นคนหมู่มากย่อมนะฮะมีสิ่งที่บิดเบือนหรือบิดเบี้ยวเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกฝ่ายจะต้องพยายามทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนะฮะสำหรับปัญหาที่สำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ไม่มีกฎหมายแต่ท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์การนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปแต่การกล่อมเกลาจิตใจนั้นครับนั่นแหละสำคัญที่สุดจะทำให้กิเลสหมดไปหากแต่ถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองกองกิเลสยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาได้นะครับตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่นะครับต่อให้เราห่มผ้าเหลืองถ้าเรายังมีกิเลสหมกมุ่นอยู่ยังไงก็ส่งผลกระทบนะฮะสำคัญต่อพระพุทธศาสนานายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยอมรับครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็บอกว่ารู้สึกเศร้าใจไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นครับหากมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการปกป้องแต่อย่างใดนะครับเพราะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คนไทยใช้เป็นหลักธรรมครับในการยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตหากไม่มีหลักอะไรก็ประเทศคงเกิดปัญหานะครับดังนั้นครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ.เข้ามาดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชื่อว่าคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการกำกับดูแลความประพฤติของพระสงฆ์นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวครับว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทำงานเชิงรุกนะครับมากขึ้นเพราะว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากครับอีกทั้งต้องให้ความรู้นะครับบางทีแล้วเนี่ยเขาบอกการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากทุกคนเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถหักห้ามใจได้นะครับและต่อให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาอีก10แห่งมีกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก100ฉบับก็ไม่สามารถควบคุมกิเลสที่อยู่ภายในใจของแต่ละคนได้หากเราไม่สามารถควบคุมตนเองได้ครับลักษณะปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดรวมถึงท่านบอกเพิ่มด้วยว่าต้องมีการวางมาตรการป้องกันครับไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพย์สินของวัดนะครับก็ได้มอบให้นโยบายไปทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับดำเนินการในการจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางคุณผู้ฟังเพื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่าวัดเนี่ยนะมีการรับเงินมาเท่าไหร่นะครับต้องมีบัญชีของวัดอย่างชัดเจนวัดรับเงินมาเท่าไหร่วัดใช้เงินไปเท่าไหร่ทรัพย์สินต่างๆของวัดมีอะไรบ้างนะครับที่เรียกว่าต้องมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบนะฮะแล้วก็ป้องกันปัญหาได้ซะตั้งแต่เนิ่นๆกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ฟังบอกที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทำหน้าที่ครับในลักษณะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลพระสงฆ์แต่ไม่ค่อยเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความประพฤตินะฮะของพระสงฆ์มากนักนายประกรณ์นินประพันธ์ก็กล่าวว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทำงานระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนจักรเนี่ยบอกเป็นการทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่เข้าไปบังคับเขานะฮะเพราะฝ่ายศาสนจักรก็มีกฎของมหาเถรสมาคมแล้วก็มีพระวินัยที่ใช้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องของฝ่ายอาณาจักรก็เข้าไปดูแลได้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องของการวางหลักเกณฑ์เบื้องต้นครับว่าบุคคลประเภทใดควรรับหรือไม่ควรรับเข้ามารวมถึงการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือว่าพระไม่จริงนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการก็เพิ่งได้รับงบประมาณมาในปีนี้นะครับก็ที่สำคัญเนี่ยคือที่ผ่านมาก็ยังไม่มีฐานข้อมูลในส่วนนี้ที่เป็นระบบนะครับขณะนี้นะครับจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของบัญชีกลางด้วยนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันนะครับเป็นระบบที่เพิ่งจะ ริ่มจัดทำนะครับในส่วนของเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็การตรวจสอบการเดินบัญชีนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็บอกแบบนี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีการจัดทำระบบบัญชีขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นการทำด้วยมือจึงทำให้การตรวจสอบต่างๆยากนะครับแต่หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆได้เนี่ยก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินว่ามีเงินเข้าในบัญชีวัดเท่าไหร่มีเงินออกจากบัญชีวัดเท่าไหร่นะครับก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าสามารถที่จะเป็นระบบกลางซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญครับที่ก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับกรณีอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันมากเลยแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยเรื่องวัตถุมงคลนะครับหลายคนก็เรื่องเหรียญที่หลายคนพูดถึงอยู่นะครับจากวัดดังกล่าวนี่แหละถูกมองครับว่าเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์นะฮะอาจจะนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ก็มีหลายคนพี่น้องประชาชนก็หยิบประเด็นนี้มาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้บอกวัตถุมงคลครับเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าหากวัตถุมงคลถูกนำไปใช้เรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์นายประกรณ์ก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่หากทุกคนมีความรู้นะครับทุกคนมีปัญญาก็จะไม่หลงเชื่อสิ่งงมงายได้ง่ายนะครับก็ควรจะพิจารณาเรื่องต่างๆว่าด้วยเหตุและผลมากกว่านายประกรณ์นินประพันธ์ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องต่างๆที่มีข้อสังเกตอีกบอกว่าควรไหมคุณผู้ฟังว่าจะต้องมีตำรวจเนี่ยประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อดูแลเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นแนวทางน่าจะไม่คุ้มค่าที่จะมีตำรวจอยู่ในวัดนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนะฮะพร้อมทั้งระบุชัดเจนด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเข้าถึงทุกวัดอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรื่องของการปฏิบัติแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นหรือว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลังจากนี้ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามบานปลายจนกระทบต่อพระพุทธศาสนากระทบต่อพุทธศาสนิกชนไทยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะครับกรณีของนะฮะที่มีเรื่องของการยักยอกนะครับเรื่องของเงินวัดแล้วก็มีตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับตามข่าวที่เชื่อว่าหลายคนแล้วก็ได้ติดตามกันอยู่นะครับการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่ากระทบใจนะฮะพุทธศาสนิกชนไทยทั้งประเทศนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ดังนั้นครับใครที่ตอนนี้นะครับติดตามอยู่ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็พูดคุยได้ผ่านทางเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณดาวอรุณกมลครับนี่นะฮะส่งเข้ามาเห็นคลิปบอกว่าโอ้ก็รู้สึกหดหู่ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณโอด้วยอ่ะพิมพ์ข้อความมาคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสามารถแสดงออกแชร์ได้ครับนะฮะการแชร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับเพจของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็กดข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเพจของเราด้วยขอบพระคุณด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับต้นชั่วโมงก็มีข่าวเรื่องนี้อยู่เรื่องราวของไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะฮะเรื่องนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะฮะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หลายๆคนวางแผนละเดี๋ยวตุลาจะไปไหนคุณบอลเดี๋ยวพฤศจิกาวางแผนจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวธันวาคมจะไปกับเพื่อนมาฟังข่าวนี้เลยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเยอะเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแนวทางโครงการครับไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับภายในประเทศช่วงไตรมาสที่4คือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าครับ2570มุ่งสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนมาเลยออกมาท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็กระจายรายได้ครับสู่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโครงการนี้ครับไล่เรียงกันเลยนะครับเป็นประโยชน์มากหลายๆคนบอกว่ารายละเอียดเป็นยังไงคุณบอลมีทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์นะ นะไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะครับโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์นะฮะ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงนะครับซึ่งก็ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญเพื่อใช้จ่ายให้เหมาะสมแล้วก็ป้องกันการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงในขณะเดียวกันครับก็ยังมีรูปแบบคูปองท่องเที่ยวนะฮะในรูปแบบของโคเพเมนต์นะครับหรือว่าการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้วยโดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้วก็ 2,000 บาทสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับสำหรับคูปองการท่องเที่ยวในโครงการนี้ครับไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะขยายขอบเขตนะฮะการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับร้านค้ารวมถึงบริการสปาเรื่องของการนวดตลอดจนแพ็กเกจนะครับแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆดำน้ำล่องเรือนะครับเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางคาดนะครับคาดการว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกันก็คือ1ตุลาคม2569กำหนดการในการใช้สิทธิ์ครับเขาแบ่งออกเป็น2ระยะนะคุณผู้ฟังระยะแรกก็ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระยะที่2ครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570เว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้นะฮะมาตรการสามารถกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะฮะให้กับคุณผู้ฟังได้ไปท่องเที่ยวกันโดยโครงการดังกล่าวใช้เงินจากงบประมาณเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตแล้วก็การปั่นราคาที่พักเราจะเห็นข่าวนะพอเรามีเรื่องแคมเปญแบบนี้ที่พักก็ฉวยโอกาสบางทีบางที่อ่ะปรับขึ้นราคาสูงลิ่วเลยทีเดียวนะครับโดยนายสุรศักดิ์ก็ย้ำว่าจะดำเนินการขึ้นแบ็คลิสต์นะครับสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมการทุจริตในโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายนะครับรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นนะครับเอกสารนะครับเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนครับเพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้แคมเปญนี้ครับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับหลายๆคนบอกรออยู่อันนี้ก็เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆกับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้เรียบร้อยนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังต่อเพื่อว่าคุณผู้ฟังที่หลายๆคนบอกว่าคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนทั้งค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวก็เป็นการกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยนะในช่วงของกิจกรรมต่างๆที่หลายๆคนว่าจะได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
3: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 น.คุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ AM 819 kHz นะครับ AM 891 kHz รวมถึง 1467 kHz นะครับทุกพื้นที่ฟังกันได้ครับในเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากคุณเสริมสุขด้วยนะครับมีคุณป๊อปคอร์นวันนี้มีน้องข้าวฟ่างด้วยคุณเดชที่กำลังติดตามอยู่ทักทายช่วงเย็นๆด้วยนะครับมาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับมีการมอบรางวัลสำคัญด้วยรางวัลอปทบริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับโดยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารครับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้รับรางวัลก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งครับที่ได้รับรางวัลพร้อมกับระบุด้วยครับว่ารางวัลดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จแต่เป็นการยืนยันนะครับยืนยันถึงคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็สิ่งสำคัญที่สุดควรได้รับการยกย่องเพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างนะครับในการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะคุณผู้ฟังทราบว่าท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่เข้มแข็งก็เป็นรากฐานของประเทศที่มั่นคงขณะเดียวกันครับสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามแล้วก็มีเหตุการณ์ครับที่ส่งผลกระทบนะฮะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่ตอบคำถามแต่คือการทำให้ประชาชนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรโดยคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำพูดครับแต่อยู่ที่การกระทำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจนะครับความซื่อสัตย์แล้วก็การยึดประโยชน์ของ ของประชาชนเป็นที่ตั้งร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างขององค์กรนะครับสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยครับนั่นก็คือการสร้างบุคลากรครับที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยไม่ต้องซื้อข้อสอบไม่ทุจริตแล้วก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการที่ทำร้ายประเทศเพราะบอกว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอปท.ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดกับประชาชนนะแล้วก็เป็นด่านแรกที่ให้บริการพี่น้องประชาชนจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถนะครับที่จะพึ่งพาได้เชื่อมั่นได้หากบุคลากรเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งแล้วก็ตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งรางวัลที่ถือว่าเป็นกำลังใจคุณผู้ฟังนะครับรางวัลอปท.การบริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นนะครับภาครัฐด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานครับในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมาเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับหรือทางด้านของข้อความที่ในโซเชียลมีเดียของเรานะครับในออนไลน์นะครับเพจ Facebook ก็ทักทายได้ครับใน TikTok ก็เช่นเดียวกันคุณโอลิฟปุ้มนะครับวันนี้มีคุณพิมพ์ด้วยที่ทักทายกันอยู่นะครับทุกข้อความเลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่นำมาเพื่อประโยชน์นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเดินหน้าครับในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลากหลายข้อมูลครับที่มีการติดตามข่าวกันอยู่นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลโชว์ผลงานครับเรื่องราวของการปราบนอมินีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เดินหน้าในการติดตามนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงเรื่องราวของผลงานของรัฐบาลครับรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดตัวเลขชัดเจนครับนอมินีลดลง 81.77% มีการทั้งยึดมีการทั้งอายัดทรัพย์ไปแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมเท่าไหร่ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีที่มีเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องของทุนต่างชาติที่มีการใช้คนไทยครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมถึงการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยืนยันครับว่าทุกฝ่ายตอนนี้รับข้อสั่งการนั่นก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการลงพื้นที่นะครับในการตรวจธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขยายเส้นทางทางการเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับความคืบหน้าตอนนี้การดำเนินงานนี่ต้องบอกว่าเต็มที่นะครับมีการบูรณาการมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาดูตัวเลขกันนะฮะคุยกันแบบตัวเลขชัดๆเลยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับมีการรายงานตัวเลขค่อนข้างชัดเจนเรื่องของรายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมลดลงถึงร้อยละ 81.77 นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหลือเพียงนะครับตอนนี้ตัวเลขนะครับ163รายลดลงจาก894รายในเดือนสิงหาคม2568ขณะที่สำนักงานปปง.ครับมีมติยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธอีก34รายการรวมมูลค่าคุณผู้ฟังกว่า8,269 ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินที่ทั้งถูกยึดนะครับถูกอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดเนี่ย102รายการรวมมูลค่ารวมนะ 22,392 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทานะครับแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายหลักนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการหลักนโยบายหลักนะครับที่ต้องบอกว่าทุกฝ่ายครับก็รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับการลงพื้นที่นะครับของทุกภาคส่วนทั้งเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคลครับ112รายที่ต้องบอกว่ามีข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต้องดำเนินการในการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดินคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่124แปลงเนื้อที่เนี่ยประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้ครับ104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วนะครับขณะที่ก็มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้วเนี่ย8รายรวม9แปลงคดีก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างนะฮะเรื่องของกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลที่มีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยการใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยมิชอบขณะเดียวกันครับรัฐบาลเดินหน้าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องนะครับปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการทุกอย่างเนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราต่อเศรษฐกิจไทยของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวเลขสำคัญครับที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ได้มีการแถลงตัวเลขนะครับโชว์ผลงานเลยนะครับคุณหมอเอกนะครับมาก็โชว์ผลงานปุ๊บเลยก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าใครที่สร้างความเดือดร้อนนะครับแก้ปัญหาเรื่องทุนต่างชาตินะครับที่ให้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เราคุ้นกันก็คือนอมินีนี่แหละนะครับก็มีตัวเลขชัดเจนว่าตอนนี้นะครับนอมินีลดลงกว่า 81.77% มีการยึดนะครับอายัดทรัพย์ไปแล้วนะตอนนี้ 20,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เรียกว่าชัดเจนครับของรัฐบาลในการปราบอาชญากรรมข้ามชาตินะครับธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งหมดครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับข้อมูลนะฮะคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าก็จะมีการรายงานเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็ทีมข่าวของเราครับก็เกาะติดในทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับประกันสังคมสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าคุณบอลอัปเดตหน่อยประกันสังคมการันตีไหมว่า27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าชัดเจนมาย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่การันตีครับ27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่าสุดก็มีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ฟังอีกนะฮะบอกว่าขยายคูหาครับ 5,000 หน่วยนะฮะลงลึกถึงระดับอำเภอเลยตรงนี้นะครับรองรับผู้ลงทะเบียนตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเขาลงทะเบียนกันประมาณเท่าไหร่5ล้านคนต้องบอกว่าตื่นตัวกันมากๆเลยทีเดียวนะครับดีมากครับทางสวทของเรานะครับทุกชั่วโมงก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนะครับให้ลงทะเบียนกันล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลครับเดินหน้านะครับที่จะสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราคุ้นกันก็คือคำว่าบอร์ดสปส.นะฮะบอร์ดประกันสังคมนะฮะซึ่งตรงนี้ยืนยันแล้วครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันชัดเจนคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะตามกำหนดแน่นอนย้ำนะครับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ทั่วประเทศย้ำแน่นอนครับ27 กันยายนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ต้องมีทั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะฮะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเลยจากการสื่อสารนี่แหละนะครับของสวทของเราทุกชั่วโมงนะครับที่เรียกว่าประชาสัมพันธ์การให้คุณผู้ฟังนะครับไปลงทะเบียนนะอย่าลืมไปลงทะเบียนล่าสุดตัวเลขค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับก็มีคาดการว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราวๆ 50% หรือ5ล้านคนนะครับตัวเลขพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับกระทรวงแรงงานตอนนี้ก็ขยายนะฮะเพราะว่ามีคนสนใจจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำนวนมากก็เตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับก็ขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอเลยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยจากประมาณสัก 2,000 หน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยเลือกตั้งนะฮะเร่งจัดทำคู่มือแนวทางนะครับวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนการป้องกันการลงคะแนนซ้ำนะฮะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนรองรับการลงคะแนนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับเรื่องนี้ครับรัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกครับคุณผู้ฟังเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนก็เชิญชวนนะครับนายจ้างนะผู้ประกันตนนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการกำหนดทิศทางเรื่องของการบริหารกองทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็สื่อสารกันตลอดครับแล้วก็นำมาขยายผลกันตลอดนะฮะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้ก็ขยายคูหาเพราะว่าเรียกว่าหลายคนสนอกสนใจกันมากๆเลยก็ต้องขยายคูหาเพิ่มเป็น 5,000 หน่วยแล้วก็ลงลึกถึงระดับอำเภอนะครับรู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีข้อความส่งมาในเพจของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชอบข้อความของพระรุ่งมากเลยบทกลอนก็มานะครับเยอะแยะหลายกลอนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยใช่ไหมครับแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยขอบคุณมากเลยที่ดำเนินสะดวกนะครับตอนนี้ฝนตกนะฮะมีคนใช้เส้นทางเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายๆคนก็เตรียมจะลงใต้ด้วยใช่ไหมครับไปทางเส้นนั้นก็มีเยอะแยะเลยไปเที่ยวนครปฐมนะฮะไปราชบุรีบางคนไปเที่ยวหัวหินบางคนไปปากน้ำปราณนะฮะมีส่งข้อความมาชวนบอลไปเที่ยวด้วยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับขอให้วันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขทุกๆเส้นทางนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเพราะว่าเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกระทรวงการคลังกันหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วใช่ไหมเราเดินหน้ามาตั้ง4เดือนแล้วนะคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัส60-40ล่าสุดกระทรวงการคลังต่อยอดหน่อยต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเขามีการวิเคราะห์นะการขายผ่าน AI นกกระซิบและล่าสุดครับข่าวดีมาบอกกันกับคุณผู้ฟังอีกแล้วเตรียมเปิดโอกาสร้านค้าให้สามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเรื่องนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านลงพื้นที่ไปสำรวจร้านค้าเลยเสียงตอบรับดีมากจากพ่อค้าแม่ขายบอกยอดพุ่งกระฉูดเลยนะฮะหลายคนบอกตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่ามีบางคนเรียกว่าคนละครึ่งบางคนเรียกไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สุดแล้วแต่เลยแต่ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ดีใจการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปสำรวจร้านค้าของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าเสียงตอบรับดีมากนะครับก็มีการชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกนโยบายสุดยอดนี่นะฮะพ่อค้าแม่ขายนี่โอ้โหยอดพุ่งเศรษฐกิจเติบโตทุกร้านแฮปปี้มีความสุขก็มีการเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายครับให้ใช้AI นกกระซิบนะฮะบนแอปพลิเคชันถุงเงินตัวนี้มันดียังไงนะฮะบอกว่าเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายได้อย่างแม่นยำนะฮะเขาเรียกเป็น AI วิเคราะห์ต้นทุนนะครับทำให้ผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเรียกว่าสะดวกขึ้นนะครับบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับจากการลงพื้นที่ครับบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยยอดพุ่งสูงขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มีเสียงสะท้อนบอกว่าต่ออีกได้ไหมต่อ ถึงปีใหม่เลยได้ไหมคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่หลังจากนี้ครับก็ต้องให้ร้านค้าเนี่ยคือเพิ่มทักษะในการขายของแล้วก็บริหารต้นทุนสำหรับนกกระซิบครับต้องบอกว่าประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับร้านค้าที่ใช้นะครับก็บอกเลยว่าสามารถวิเคราะห์การขายได้ทำให้ร้านเนี่ยรู้ต้นทุนรู้เลยว่าตัวไหนขายดีอย่างเช่นบางคนเป็นร้านข้าวแกงนี่รู้เลยตัวไหนขายดีนะครับวิเคราะห์ต้นทุนเตรียมสินค้าได้อย่างพอเหมาะพอสมตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อได้ด้วยนะสินเชื่อ AI นกกระซิบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ขยายกิจการได้มากขึ้นสำหรับการขอสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับก็จะดำเนินการผ่านนะครับทางธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินโดยธนาคารกรุงไทยก็มีสินเชื่อ 10,000เงินก้อนแรกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินโดยเริ่มผ่อน500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีโอ้ยดอกเบี้ยถูกมากนะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ย 500,000 บาทสำหรับสินเชื่อ SME ไซส์เล็กครับสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านส่วนธนาคารออมสินครับก็มีสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงนะครับมาต่อยอดขยับขยายเรื่องของธุรกิจเพราะว่าโอ้โห4เดือนที่ผ่านมาที่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอกว่าถ้าได้อีกสักก้อนนึงคุณบอลแหมมันจะดีมากเลยยิ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายนะเดี๋ยวกันยาเดี๋ยวตุลานี่ยอดกำลังมาเลยอ่ะลองไปปรึกษาดูครับสินเชื่อ AI นกกระซิบนะฮะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังในเพจของเราครับนี่มีลงข้อมูลเอาไว้อยู่หลายคนแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าต้องการนะฮะก็ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารออมสินนะครับก็มีหลายโปรโมชั่นนะฮะแนะนำให้ไปดูเพิ่มเติมในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายครับได้เรียกว่าต่อยอดนะครับเรียกว่าทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องนำเรียนว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็แว่วๆว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องตามกันต่อนะครับหลายคนบอกชอบมากนะซื้อข้าวจานนึงจากที่เราต้องจ่ายเต็มๆก็จ่ายบางทีก็ดูพี่ปองก็ได้นะจ่ายเพียงแค่แบบ15บาทอย่างเงี้ยจากที่ต้องจ่ายเต็มนะฮะหรือ20บาทบางทีลาด2อย่างก็เรียกว่าก็โอเคเลยสำหรับยุคนี้นะครับอันไหนช่วยได้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยใครบอกว่าดีในพิมพ์มาในเพจหน่อยก็แล้วกันเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับหลายๆคนที่บอกว่าคุณบอลควรจะต่อนิดนึงไทยช่วยไทยพลัส60-40คุณสุพิชนะครับมาแล้วนะฮะมีคุณจรุณีด้วยนะครับบอกว่าที่ตลาดคึกคักมากเลยคุณบอล4เดือนที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้อยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีก3เดือนนะฮะแล้วก็มีที่ปากน้ำปลาด้วยส่งมาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรนะครับที่ใต้ด้วยที่ขอนแก่นก็ฟังอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ครับฟังกันอยู่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อมาเพิ่มเติมกันนะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเดือนหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับล่าสุดนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับครั้งที่2ทับ2569นะครับร่วมกับทั้งปลัดอวนะฮะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมครับก็ได้มีการวางรากฐานเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานของประเทศที่ผ่านมาต้องนำเรียนว่าเราเจอกับเรื่องของความผันผวนของพลังงานใช่ไหมราคาน้ำมันโอ้โหช่วงต้นปีนี่หลายๆคนบอกขึ้นมานะฮะส่งผลมาจากนู่นเลยสงครามที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางด้วยนะครับก็ราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นนะฮะต่อเนื่องกันมาเราก็ต้องเดินหน้าต่อครับในการที่จะดูแลที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบคุณผู้ฟังเรื่องของกรอบนโยบายการกำกับดูแลโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟังของประเทศล่วงหน้าให้สอดรับกับแนวทางของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดครับที่จะดูแลนะครับในเรื่องต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชุมต่างๆนะฮะก็มีเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะเพื่อวางอนาคตแล้วก็คุมเข้มนะครับเรื่องของการแก้วิกฤตพลังงานเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมไทยร่วมผลิตชิ้นส่วนสู่เวทีโลกต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังนะฮะในการที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลาของ18นาฬิกาด้วยคุณสกาวรัตน์นะครับจากคลองหลวงตอนนี้แจ้งมาครับบอกฟ้าครึ้มมากสวัสดีน้องยอนอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บุ๋มด้วยที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าทุกพื้นที่เลยนะใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่จะเดินทางไปไหนก็มีสวทของเราอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตข้อมูลกันนะครับ 17 นาฬิกากับอีก 55 นาทีครับต้องบอกว่าข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแล้วก็เป็นการประสานข้อมูลที่เรียกว่าครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องเดินหน้าติดตามกันในอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนในช่วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่นดินไทยงดงามด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความเจริญของประเทศและเป็นหนทางสู่ชีวิตที่มั่นคงของเด็กและเยาวชนจึงทรงริเริ่มพระราชกิจกรรมช่วยให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้จากดอยสูงในถิ่นทุรกันดารสู่ชายแดนห่างไกลพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาตินอกจากนี้ยังได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนเยาวชนและประชาชนในชนบทให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์และมีอาชีพสุจริตอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากจนทั่วประเทศผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมพระองค์จึงเป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.นะครับข้อมูลต่างๆนำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็มี105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงAM 819 kHz ครับ AM 891 kHz และก็ AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกๆพื้นที่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่เริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารผู้เป็นแบบอย่างที่ดีครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทและก็เป็นที่รักเคารพของผู้ร่วมงานนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาถึงที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจาก23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569นะครับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ก็ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังเรื่องราวของสภาพอากาศล่าสุดครับมีการแจ้งเตือนเรื่องร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้เข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับมีฝนมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยทั้งนี้ครับในหลายๆพื้นที่นะครับที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่11คือวันนี้นะครับยาวไปจนถึง13กันยายนครับมีภาคเหนือ

ก็มีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยที่บางสะพานน้อย300ยอดนะครับภาคใต้หลายจังหวัดครับชุมพรนะครับที่ทุ่งตะโกหลังสวนนะครับแล้วก็อำเภอเมืองชุมพรที่ระนองสุราษฎร์ธานีครับที่เกาะพะงันด้วยบ้านนาสารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชพิปูนหัวไซแล้วก็ฉวางที่ภูเก็ตพัทลุงจังหวัดตรังครับจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลนะครับรวมถึงจังหวัดนราธิวาสด้วยนี่ก็เป็นประกาศนะครับแจ้งกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ในห้วงเวลาครับของวันนี้นะครับวันศุกร์11เสาร์12ครับแล้วก็13กันยายนนะครับก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมาดูกันเพิ่มเติมต่อนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆเรื่องราวแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับสคบด้วยนะครับมีการคว้ารางวัลใหญ่ครับสคบ2รางวัลเลิศรัฐปี69นะครับดันระบบพี่ปกป้องนี่นะครับยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยล่าสุดครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับก็ได้รับรางวัล2รางวัลด้วยกันนะฮะแสดงความยินดีกับสคบด้วยรางวัลนะครับรับโดยนะฮะที่มารับรางวัลครั้งนี้ก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนางจรัสศรีธนิตทิพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนของสคบครับเข้ารับรางวัลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบครับท่านก็สั่งการให้สคบเนี่ยนำผลงานที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยไปขยายผลนะครับเรื่องงานรับรองร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมนะครับในทุกช่องทางรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยหนึ่งเลยต้องลดขั้นตอนลดเวลาการรอของพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาติดต่อราชการต้องง่ายนะฮะต้องรวดเร็วพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็กล่าวด้วยว่ากำชับครับกำชับสคบว่ารางวัลเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สะท้อนว่าระบบงานเนี่ยเดินมาถูกทางไหมนะครับแต่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งสำคัญที่ท่านสุภมาศย้ำเลยก็คือผู้บริโภคนะครับต้องได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องดูแลผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วหรือไม่อันนี้คือหัวใจสำคัญให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมไหมนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขหรือไม่อย่างไรรางวัลที่สคบได้รับประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐระดับดีนะครับการขับเคลื่อนเห็นผลนะครับจากเรื่องราวของ Smart Consumer Care by พี่ปกป้องซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์นะครับช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสอบถามเรื่องของสิทธิต่างๆขั้นตอนการร้องเรียนต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดนะฮะจากผลงานหมวด1ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่สคบที่ทำงานจนได้รับการประเมินนะครับก็บอกว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่างานเสร็จแต่ผู้บริโภคยังถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้นะครับถ้วยรางวัลก็คือส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็รายงานผลเป็นตัวเลขให้กับท่านสุภมาศได้เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนก็ฝากถึงประชาชนนะฮะว่าอย่าเก็บปัญหาไว้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับซื้อสินค้าไม่ตรงปกสัญญาไม่เป็นธรรมสินค้าไม่ปลอดภัยเก็บใบเสร็จแล้วก็นำมาร้องเรียนกับสายด่วนสคบได้เลยนะครับที่1166ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับจากที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงพม.กันหน่อยล่าสุดกระทรวงพม.ครับก็เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

0: พี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าปลัดกระทรวงพม.ก็ได้มีการมอบหมายครับให้นายกิตติอินทรกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมลงนามครับในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการส่งเสริมการเกิดแล้วก็การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดย MOU ฉบับนี้ครับมีเจตนาที่จะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์นะครับทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์นะครับระยะแรกเกิดไปจนถึงนู่นเลยครับอายุ18ปีเพราะตรงนี้คุณผู้ฟังถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็คุณภาพของประชากรของประเทศนะครับเกิดจากการบูรณาการการทำงานในทุกๆภารกิจเรื่องขององค์ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะดูแลทุกระบบนะครับอย่างเป็นระบบมีคุณภาพแล้วก็เท่าเทียมครอบคลุมทุกมิติครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสำคัญครับทั้งเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวศักยภาพของเด็กเยาวชนนะครับส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการการคุ้มครองทางสังคมและก็เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการตั้งครรภ์เรื่องของคุณแม่เรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเด็กนะฮะแล้วก็เยาวชนรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและก็เยาวชนแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือการมีส่วนร่วมนะฮะของเครือข่ายทางสังคมภาคประชาสังคมชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนแล้วก็เรื่องของการต่อยอดนะฮะในเรื่องของการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บหนึ่งนะฮะพูดถึงเรื่องของกระทรวงพม.เรื่องของ MOU 6หน่วยงานนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะกลับมาพร้อมกับเรื่องสำคัญของกระทรวงพม.นะครับทางด้านของรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุครับแล้วก็ท่านก็เป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่จะมาคุยกันให้กับประโยชน์พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของพม.พลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวติดตามกันครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ18:18ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายพื้นที่เลยบอกฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับก็จากบ้านโพใช่ไหมครับที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ฟังรายการอยู่ช่วงเวลานี้เลยบอกลมก็แรงด้วยคุณบอลแล้วก็ฝนค่อนข้างตกหนักเลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับการขับรถอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังจากคุณรุ่งด้วยนะครับที่วันนี้ส่งข้อความมาถึงช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นบอกกันไปเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกกันครับว่าประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่เรื่องของสังคมสูงอายุนะครับเต็มรูปแบบเลยทีเดียวกระทรวงพม.ครับพลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้น่าสนใจวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนิติเวชมีสงนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและท่านก็ยังเป็นรองโฆษกนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับครับผม
9: คร
0: ับวันนี้เรื่องสำคัญครับเรื่องของการเดินหน้าในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าคำถามแรกเลยการเปลี่ยนพลังผู้สูงอายุให้เป็น active aging นะครับต้องอาศัยทั้งพื้นที่โอกาสบทบาทของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าครอบคลุมเรื่องนี้อย่างไรบ้างและที่สำคัญคือความเป็นไปเป็นมาของกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไรอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ครับผมก็อย่างทุกท่านทราบกันดีครับสังคมไทยตอนนี้ผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากเลยนะครับก็มีทั้ง14ล้านท่านทั่วประเทศเลยนะครับการที่จะทำให้ผู้สูงอายุว่าเป็น active aging ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีสถานที่มีกิจกรรมนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการสถานที่เหล่านี้นะครับอย่างที่ท่านพิธีกรว่าครับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตอนนี้กรมกิจการผู้สูงอายุครับเราก็ได้ทำประกาศนะครับในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในปี2569ปีนี้เลยนะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นะครับสิ่งสำคัญในระเบียบตัวนี้ที่เราประกาศในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเราอยากจะให้มีการสร้างมาตรฐานของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในเรื่องทั้งการจัดตั้งการรับรองมาตรฐานนะครับมีการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะดึงผู้สูงอายุครับที่ติดบ้านนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุกลุ่มที่ติดสังคมเนี่ยให้มีกิจกรรมมีสถานที่ทำร่วมกันครับผมตอนนี้นะครับในทั่วประเทศเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เปิดดำเนินการแล้วนะครับ 3,497 แห่งทั่วประเทศแต่เราอยากจะเชิญชวนนะครับภายใต้ระเบียบนี้นะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ย ได้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนผู้สูงอายุให้ออกมาทำกิจกรรมกันเพิ่มมากขึ้นครับผม
0: ครับผมนี่ก็เป็นที่ไปที่มานะครับที่ต้องบอกว่าดูแลผู้สูงอายุต้องสังเกตเห็นเลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุบางคนบอกพอเราดูเนาะท่านบอกบางทีแบบ60-70ทำไมดูสดใสจังเลยดูแข็งแรงจังเลยตรงนี้ครับหลายๆคนบอกว่ายังหนุ่มอยู่เลยยังสาวอยู่เลยท่านก็มีอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเห็นบอกว่ามีนโยบายด้าน Silver Economy ของพม.ด้วยที่เป็นการจับมือกับภาคเอกชนเปิดรับเรื่องของตำแหน่งงานอย่างไรบ้างรวมถึงเห็นบอกมีเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับ
9: อ๋อครับผมสำหรับในเรื่องเศรษฐกิจ Silver Economy เนี่ยครับเราก็พยายามที่จะเน้นให้ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับผมเราก็มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับชื่อย่อๆครับก็คือสพอสนะครับในปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้มี 2,258 แห่งครับส่วนการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเนี่ยเราก็ได้เคยมีการทำ MOU นะครับกับทางCPO นะครับที่เคยเห็นประกาศมีโฆษณากันอยู่ครับว่ารับสมัครผู้สูงอายุครับซึ่งตอนนี้เฟสเนี้ยเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอเฟสต่อไปนะครับผมที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำงานแล้วนอกจากนี้ในอนาคตอ่ะเราก็เตรียมแล้วครับว่าจะมีการ MOU กับภาคเอกชนต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับผู้สูงอายุได้อาจจะมีตำแหน่งเพิ่มนะครับอีกประมาณเป็นพันตำแหน่งเลยครับที่อยากจะให้รับผู้สูงอายุนะครับได้มีโอกาสเข้าทำงานครับสำหรับไอ้เรื่องเงินทุนนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุเราเนี่ยเราก็มีกองทุนผู้สูงอายุครับผมซึ่งกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยท่านผู้สูงอายุสามารถที่จะกู้เงินได้นะครับกู้ได้ทั้งรายกลุ่มแล้วก็รายบุคคลนะครับถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์กู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนนะครับแล้วก็วงเงินที่จะกู้นี้นะครับ 30,000 บาทเนี่ยจะปลอดดอกเบี้ยนะครับภายใน3ปีครับผมแต่ถ้าสำหรับเป็นกลุ่มนะครับถ้าเกิดท่านรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์กู้ได้เนี่ย 100,000 บาทนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เกิน5คนขึ้นไปเนี่ย 100,000 บาทแล้วก็ลักษณะเหมือนกันเลยครับปลอดดอกเบี้ยภายใน3ปีครับผม
0: ครับนี่นะฮะเรื่องสำคัญเมื่อกี้นี้น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือผู้สูงอายุที่ตอนนี้มีตำแหน่งว่างที่ให้ทำงานกันเยอะแยะมากมายเลยหลักๆแล้วเนี่ยงานที่ผู้สูงอายุเนี่ยทำมีกรอบไหมครับว่าต้องอายุเท่าไหร่แล้วก็งานลักษณะไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ครับ
9: ครับผมถ้าอย่างในกรณี CPO นะครับที่ผู้สูงอายุทำงานในเซเว่นเนี่ยครับเขาก็จะจ้างทั้งผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายเลยนะครับก็คืออายุเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมีการประเมินสมรรถนะศักยภาพของผู้สูงอายุท่านนั้นด้วยนะครับในการทำงานนะครับว่าสามารถทำงานได้นะครับลักษณะงานเนี่ยก็คือจะไม่ได้หนักเท่ากับคนหนุ่มคนสาวนะครั
0: บ
9: ถ้าเกิดเป็นท่านผู้สูงอายุผู้หญิงเนี่ยก็คือจะให้อยู่ในตัว CP ในตัวร้านเซเว่นนะครับคอยจัดเลี้ยงสินค้าเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วน
9: ถ้าเกิดเป็นใช่ครับผมถ้าเกิดเป็นท่านผู้สูงอายุผู้ชายเนี่ยก็อาจจะคอยดูตรงที่ชาร์จรถ EV ดูความสะอาดอาจจะดูเป็นเหมือนรปภ.ดูความสงบเรียบร้อยในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับก็เรียกว่าไม่ได้หนักเหมือนคนหนุ่มสาวว่าอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็มีรายได้นะครับที่จะได้เห็นศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ครับท่านว่าผู้สูงอายุก็แน่นอนอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมฮะการหกล้มนะครับเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆของผู้สูงอายุเลยเห็นบอกว่ามีโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของพม.ด้วยหลักเกณฑ์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ใช่ครับคือจากที่มีสถิตินะครับที่พบกันว่าผู้สูงอายุน่ะเสี่ยงในการพลัดตกหกล้
0: ม
9: เมื่อถ้าเกิดท่านหกล้มแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือสุขภาพท่านทรุดลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์บ้านนะครับเราจะใช้คอนเซ็ปต์ universal design ครับก
0: ็
9: คือ universal design เนี่ยก็คือจะเป็นการดีไซน์ที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้นะครับอาจจะต้องมีราวจับพื้นห้องน้ำเนี่ยจะต้องกันลื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าช่องทางที่ถ้าเกิดผู้สูงท่านไหนที่ใช้วีลแชร์ขนาดห้องน้ำก็ต้องได้มาตรฐานนะครับสามารถหมุนวีลแชร์ได้สามารถใช้จับอุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับผมในส่วนตรงเนี้ยกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ได้รับงบประมาณมาครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับ 40,000 บาทนะครับต่อท่านนะครับแต่ในอนาคตเนี่ย เราเนี่ยจะขอวงเงินเพิ่มนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเพิ่มเติ
0: ม
9: เศรษฐกิจมันของเขิงมันแข็
0: งข
9: ึ้
0: น
9: นะครับช่างเชิงใช่ช่างเชิงมีค่าลงค่าแรงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยจะเพิ่มนะครับงบประมาณในส่วนตรงนี้ครับจาก 40,000 เนี่ยเป็น 60,000 บาทนะครับผมในปีงบประมาณหน้าครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะมีการพัฒนาช่างชุมชนด้วยครับก็คือในการซ่อมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คืออยากจะให้ทางชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้กับช่างชุมชนนะครับแล้วช่างชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับเพื่อที่จะมีcertificate ในการที่จะไปทำงานต่ออื่นๆซึ่งส่วนตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกจุดนึงครับว่าในอนาคตถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับเรามีจำเป็นที่จะต้องซ่อมบ้านผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับได้มีงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยการเป็นช่างชุมชนเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นได้ด้วยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเรียนถามเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ติดเตียงด้วยแน่นอนผู้ดูแลก็คือหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะดูแลตรงนี้ด้วยพม.ครับเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องการอบรมเสริมทักษะสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชนด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยรายละเอียดเป็นยังไงครับเรื่องนี้
9: ครับผมก็คือในการอบรมผู้ดูแลนะครับผมมองว่ายิ่งอบรมมากยิ่งดีนะครับเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆต่อเนื่องได้ด้วยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีหลักสูตรเบื้องต้นครับอบรม18ชั่วโมงนะครับการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น18ชั่วโมงมันเป็นแบบหลักสูตรแบบออนไลน์นะครับน้องๆหนูๆคนอื่นคนไหนก็สามารถสนใจที่จะอบรมได้นะครับเราเคยมีการอบรมในราชทัณฑ์ด้วยครับผู้ที่อยู่ในเรือนจำเลยก็สามารถอบรมออนไลน์ได้ครับ18ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มีองค์ความรู้เบื้องต้นในการดูแลอาจจะเป็นดูแลผู้สูงอายุในบ้านอะไรเงี้ยนะครับน้องๆหนูๆก็ดูแลคุณตาคุณยายที่แก่ชราแล้วอะไรเงี้ยครับเบื้องต้นนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งโครงการครับเขาเรียกว่าโครงการบริบาล นะครับคุ้มครองผู้สูงอายุนะครับคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งผู้บริบาลเนี่ยก็จะผ่านการอบรมครับ240ชั่วโมงนะครับทั้งในเชิงวิชาการในเชิงปฏิบัติมีการ on the job training ด้วยนะครับตอนเนี้ยมีจำนวน878ท่านทั่วประเทศนะครับที่จะกระจายอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับ1ผู้บริบาลเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยดูแลในเชิงคุณภาพเนี่ยประมาณ 30-40 ท่านนะครับแต่เราก็จะเก็บให้ผู้บริบาลเนี่ยเก็บข้อมูลไว้และลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะครับในการมีการประเมิน ADL ถึงการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุนะครับลงในระบบนิรันดร์นะครับซึ่งเราก็ได้ประสานกับทางสวสพวชนะครับในการที่จะพัฒนาระบบนี้ผู้บริบาลบางท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุในการดูแลของเขาได้บางทีเกิน100ท่านเลยนะครับเราไม่ได้ดูแลในเชิงที่จะต้องไปดูแลในผู้กลุ่มผู้ติดเตียงนะครับอย่างเดียวนะครับเราก็จะเน้นนะครับเน้นในกลุ่มผู้ที่ติดบ้านกับติดสังคมนะครับสำหรับกลุ่มผู้ติดเตียงเนี่ยถ้าเกิดเราเจอเนี่ยบางทีเราก็จะประสานสาธารณสุขให้ช่วยดูแลนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแต่สำหรับกลุ่มผู้บริบาลเนี่ยก็จะเน้นในกลุ่มติดบ้านกับติดสังคมนะครับเพื่อที่จะดีเลย์นะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเป็นแอคทีฟมากขึ้นดีเลย์การที่จะมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: น่าสนใจมากมีข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทุกที่เลยเนาะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยทีเดียวตรงนี้ท่านอยากจะขยายความเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไปที่ไหนก็เต็มหมดเลยใช่ไหมครับการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการให้บริการต่างๆด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับ
9: อ๋อใช่ครับเนื่องจากว่าในข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีช่องว่างนะครับในการดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับถ้าเกิดเอกชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็จะค่อนข้างแพงถูกไหมครับแล้วก็คือถ้าเกิดเข้ามาในบริการของรัฐเนี่ยก็จะอีกจะคนละแบบไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วราคามันก็จะมีการแตกต่างเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริบาลหรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ถ้าใครที่ตกงานหรืออยากมีทักษะอาชีพเพิ่มก็ให้ไปโรงเรียนเป็นผู้บริบาลของในกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้นะครับหรือไปอบรมกับโรงเรียนสอนเอกชนอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทักษะเฉพาะนะครับ อาจจะเป็นการรับงานตามบ้านก็ได้รับงานใน
0: พาไปหาหมอมีพาไปหาหมอด้วยนะตอนนี้นะ
9: ใช่มีการพาไปหาหมอ มีการเดี๋ยวนี้เอกชนเขาจะมีแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะครับที่ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนไว
0: ้
9: ม
0: ี
9: การพาไปหาหมอนะครับมีการจองรถให้อะไรให้เบ็ดเสร็จอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะทำอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ถ้าเอกชนมาช่วยหนุนเสริมนะครับแล้วมีรัฐบาลเนี่ยคอยไปดูกำกับดูแลแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้การสร้างมาตรฐานร่วมกันมีการตรวจสอบร่วมกันอ่ะผมว่ามันจะเป็นภาพที่ครบองค์รวมในการบริการผู้สูงอายุทั้งประเทศได้ครับ
0: ครับถ้าเรามองไปอีกสัก3ปีถึง5ปีข้างหน้าครับต้องบอกว่าสังคมสูงวัยเนี่ยก็เป็นที่ปรารถนาที่ต้องบอกว่าเราจะต้องดูแลกันตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยกระทรวงพม.ครับอยากเห็นคนไทยภาพที่วาดไว้ในอีก3ปี4ปี5ปีข้างหน้าครับอยากเห็นภาพแบบไหนแล้วก็การบูรณาการหน่วยงานใดบ้างที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับ
9: ครับก็สิ่งที่พม.อยากเห็นนะครับก็คือเราเนี่ยประหนึ่งว่าเราจะทำตัวเป็นเหมือนกำแพงจริงหลังนะครับให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะเราอยากเห็นสังคมอ่ะมีการเกื้อกูลกันทุกช่วงวัยนะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะได้ยินว่ามันมีเจเนเรชันแกปกันเด็กรุ่นใหม
0: ่เจน
9: น
0: ู้
9: นเจนนี่อาจจะไม่เข้าใจใช่ครับอาจจะไม่เข้าใจผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็ไม่เข้าใจเจนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นนะคือทุกช่วงวัยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดโฟกัสไปที่ตัวผู้สูงอายุเลยนะครับสิ่งที่อยากเห็นนะครับที่พม.อยากเห็นอันดับแรกผู้สูงอายุทุกท่านต้องมีศักยภาพในการพึ่งตัวเองนะครับการพึ่งตัวเองของท่านเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองในทุกด้านนะครับตั้งแต่ในมิติด้านสุขภาพนะครับมิติด้านเศรษฐกิจนะครับมิติด้านสังคมมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มิติด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวผู้สูงอายุโดนหลอกมั่งอะไรมั่งเนี่ยแต่ว่าท่านต้องหาองค์ความรู้นะครับต้องเช็คข่าวให้รอบคอบก่อนนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเวลาจะทำธุรกรรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโดนคนมาหลอกโดนสแกมเมอร์โดนคอลเซ็นเตอร์มาอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกท่านมีศักยภาพในองค์ความรู้ต่างๆนะครับมีงานมีเงินนะครับมีเพื่อนแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยครับ
0: อันนี้สำคัญเลยต้องมีความรู้รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะเราจะเห็นข่าวบ่อยนะว่าผู้สูงอายุอาจจะมีมิจฉาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักด้วยในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ครับเห็นทราบมาว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องบอกได้รับผลกระทบโดยตรงหากว่ามีคุณตาคุณยายหรือว่ามีคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่เห็นบอกพม.ก็มีทีมใช่ไหมฮะที่ลงไปช่วยเฉพาะหน้าด้วยถ้าเกิดอยากติดต่อช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้สามารถประสานได้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับยินดีเลยครับทางพม.เนี่ยเรามีสายด่วนครับอยากให้ทุกท่านไว้จดไว้นะครับสายด่วนของเราเนี่ยโทรได้24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือเบอร์1300ครับ
0: 1300
9: ใช่ครับ1300อันเนี้ยโทรได้ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงถ้าเกิดทุกท่านมีปัญหาสังคมต่างๆเดือดร้อนอะไรทุกกลุ่มเป้าหมายครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเราจะมีนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมนะครับคอยช่วยเหลือและคอยรับสายอยู่ครับเพราะบางทีเนี่ยเราจะพบว่าเวลาโทรไปสายด่วนต่างๆถ้าเกิดคุยกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะงงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่อันเนี้ยเรามีคนเลยเป็นนักวิชาชีพเลยโดยตรงเลยนะครับที่จะคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าประสบปัญหาอื่นๆเนี้ยเราก็อาจจะส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบด้วยครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้ท่านรองโฆษกฝากคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับกับเรื่องราวนโยบายสำคัญของพม.พลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมปิดท้ายให้สักนิดนึงครับ
9: ครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้ท่านผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะครับบุหรี่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับอาหารหวานนะครับอาหารเค็มอาหารมีของมันอะไรเงี้ยนะครับก็ทานแต่ของที่มีสุขภาพนะครับเพราะว่าผมมองว่าสุขภาพเนี่ยเป็นใบเบิกทางให้กับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปิดใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ประสานพลังร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านที่ทรงภูมิอยู่แล้วมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยเป็นคลังปัญญาของประเทศนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ของท่านให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปครับผม
0: กราบขอบพระคุณครับคุณนิติเวศมีสงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับ ถ้าคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังอยู่อย่างที่ฟังเลยประเด็นสำคัญคือต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกกำลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำกิจกรรมที่เรียกว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยบางคนแล้วบอกโอ้ยเป็นผู้ป่วยแล้วแบบมันท้อแท้มันแบบหมดกำลังใจวันนี้ต้องลุกขึ้นมาครับแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นเรียกว่าพลังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามฟังรายการก็ได้ครับนะฮะก็จะเป็นพลังกายแล้วก็พลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเรื่องราวครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ในทุกๆวันอีกหนึ่งเรื่องครับพามาดูข้อมูลนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวดีเด็กไทยของเราเมื่อกี้พูดถึงผู้สูงอายุไปแล้วโอกาสต่างๆของกระทรวงพม.กระทรวงศึกษาธิการครับก็เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับเรื่องการศึกษาไทยล่าสุดก็เป็นข่าวดีคุณผู้ฟังรัฐบาลปลื้มครับพิซซ่าไทยตอนนี้ขยับอันดับ5อันดับเด็กไทยของเราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าทำผลคะแนนได้ยอดเยี่ยมถึง3ด้านด้วยกันเดินหน้าปั้นเด็กไทยต่อเนื่องเลยครับคิดเป็นรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ใช้ AI เป็นนะครับเรื่องนี้ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็น่าชื่นใจคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจนะครับน้องๆที่ฟังรายการอยู่ก็ชื่นใจครอบครัวก็ชื่นใจครับเพราะว่าตัวเลขขยับขึ้นมาคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านด้วยกันเมื่อเทียบกับปี2022มาดูสิครับว่ามีด้านไหนบ้างที่เด็กไทยเก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ยินดีกับน้องๆทุกๆคนที่มีความตั้งใจด้วยคะแนนวิทยาศาสตร์ครับเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟัง432คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ย23คะแนนครับคะแนนคณิตศาสตร์นะฮะ407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนด้วยกันนะครับคะแนนการอ่านครับ392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนครับส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58เนี่ยอยู่ในปี2022ตอนนี้ครับ2025ของเรานะครับเป็นผลการจัดอันดับล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่53นะฮะต้องบอกว่าแสดงความยินดีดังๆอีกครั้งนึงให้กับน้องๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกตั้งใจอ่านหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องราวของการอ่านด้วยนะครับสิ่งที่น่ายินดีครับไม่ใช่เพียงแต่อันดับที่ขยับขึ้นนะคุณผู้ฟังแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านสะท้อนอะไรนะครับตรงนี้เป็นการสะท้อนการพัฒนาของผู้เรียนนะครับที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของทักษะทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงนะครับประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยครับทั้ง3ด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะจากพิซ่าเมื่อปี2022อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งตัวนี้ครับสะท้อนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยผลการประเมินครับก็ยังพบอีกนะฮะว่าสัดส่วนนักเรียนไทยมีสมรรถนะระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะฮะจากปี2022วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 12% นะฮะคณิตศาสตร์ 9% แล้วก็การอ่าน 6% นะครับสะท้อนถึงการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดเฉพาะในภาพรวมแต่มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับผลที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งคุณครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็นำผลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความรู้นะครับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูด้วยนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยที่เรียกว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมกันเดินหน้าในการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาไทยของเราให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีหนุ่มนครพนมด้วยคุณวีรพัฒน์จอมทรักนะครับวันนี้ทักทายมาเดี๋ยวเข้า าไปดูในเพจของสวทกันสักนิดนึงว่าใครทักทายกันมาบ้างนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้บอกอยู่บนรถแล้วก็เปิดเสียงดังเลยทีเดียวนะครับมีคุณประกิตนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาด้วยความอาลัยยิ่งขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีความเมตตาคุณอุปการที่ท่านได้อุทิศแก่กรมประชาสัมพันธ์งานด้านการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดครับก็เป็นข้อความที่ส่งมานะครับร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความจากน้องมะลิแก้วด้วยสวัสดีนะครับแล้วก็มีคุณจรินีนะครับทักทายมาคุณซอกังวานคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับคุณวัฒนาอุ่นศรีฝากคุณบอลด้วยบอกว่าอยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อความที่ส่งมาแล้วก็ขันต่อให้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะพิมพ์ข้อความมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าดีแล้วก็อยากจะให้สานต่อเพิ่มเติมก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ยังมีข้อความเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียวในส่วนของทางด้าน TikTok ก็ยังคงกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับวันนี้ก็ในเพจของ NBT Connect ครับก็ได้ลงไว้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการและเลขานุการหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ยังมีข้อความต่อเนื่องกันมานะครับจากทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้นะครับ12กันยายนประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับตื่นแต่เช้ามาติดตามกันนะครับกับรายการคุยกับครม.อนุทินครับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคำถามมีคำตอบส่งตรงจากรัฐบาลถึงพี่น้องประชาชนครับเมื่อความยุติธรรมรอไม่ได้ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นนะครับแน่นอนวันเสาร์นี้ครับเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นครับคุยกับครม.อนุทินเสาร์นี้นะครับพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เจาะลึกเบื้องหลังนะครับเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยลดหนี้รวมกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็การถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินด้วยสกัดเงินให้ทันทำอย่างไรติดตามให้ได้เงินคืนทำอย่างไรนะครับก็ติดตามทั้งหมดนะฮะรวมถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยผ่านทางรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้นะครับ12กันยายนตั้งแต่เวลา 9:05 จนถึง9:35 ทาง NBT 2HD นะครับ MCOT HD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันได้ด้วยแล้วก็ในเพจครับกรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect แล้วก็เพจไทยคู่ฟ้านะครับ YouTube NBT นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับรวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องนะฮะมาพูดคุยกันผ่านทางรายการนะครับอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับล่าสุดกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วย ยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ครับไปตรวจสุสานที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรณีครับที่มีการพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของว่าสถานที่ดังกล่าวครับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโดยการตรวจพบร่างของผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่เนี่ยบอกรวม4ร่างมีประเด็นสำคัญครับที่น่าสนใจนะฮะเรื่องเร่งด่วนคือการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าทั้ง4ร่างคุณผู้ฟังบอกเป็นชาวต่างชาติตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่แล้วก็ตรงกับชื่อที่สลักเอาไว้หรือไม่เรื่องนี้ครับเนื่องจากกรมทางด้านของฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เคยได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องของการเสียชีวิตจึงได้มีการมอบหมายครับให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็มีการสั่งการครับให้บริษัทเนี่ยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับรองตัวบุคคลรวมถึงสาเหตุของการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตรงนี้ครับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายโดยความประสงค์ที่จะมีการย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงซึ่งบอกว่ามีพื้นที่เช่านะฮะของบริษัทปัจจุบันนี้ครับมีหลุมศพของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49หลุมนะครับยังคงต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่รองรับควบคู่กับเอกสารการแสดงตัวตนของผู้ตายส่วนเรื่องข้อสงสัยในเรื่องของการได้รับใบอนุญาตเมื่อปี2564ทั้งที่พื้นที่เนี่ยติดแหล่งน้ำและถนนสาธารณะจนไม่ได้รับการต่ออายุในปี2566นั้นนะครับทางนายอำเภอรายงานครับว่าในอดีตถนนบางเส้นอาจจะยังไม่ได้ยกสถานะเป็นทางหลวงหรือถนนสาธารณะตามระเบียบทางจังหวัดครับก็จะได้มีการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลปกครองนะครับเพื่อพิจารณาประกอบพิจารณาคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องแล้วก็บรรเทาความกังวลของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าแม้ว่าในพื้นที่สุสานแห่งนี้เนี่ยยังไม่พบความผิดมูลฐานด้านการฟอกเงินแต่เครือข่ายที่จังหวัดชลบุรีมีพฤติการชัดเจนในส่วนของการใช้นอมินีถือครองที่ดินนะครับโรงแรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจต่างๆโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันครับสืบสวนขยายผลนะครับรวมถึงการกำหนดการประชุมร่วมกันต่อที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรวบรวมครับในส่วนของโครงข่ายกระบวนการทั้งหมดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้ครับพฤติการลักลอบนำร่างของผู้เสียชีวิตมาฝังโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความผิดปกติที่ส่อเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารองอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้ครอบคลุมรอบด้านด้วยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีก็รุยตรวจสุสานยิวนะฮะพบฝัง4ร่างไม่แจ้งทางการนะสั่งหยุดเคลื่อนย้ายเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สรุปประเด็นนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆเรื่องที่มีประเด็นอยู่เกิดขึ้นต่างๆนะครับล่าสุดเรื่องนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีครับท่านลงพื้นที่เลยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเลยนะฮะตามที่มีประเด็นอยู่นะครับลุยตรวจสุสานยิวนะครับกรณีการฝัง4ร่างแล้วไม่มีการแจ้งทางการสั่งหยุดเคลื่อนย้ายต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับสรุปประเด็นให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะได้เข้าใจนะครับในทุกๆเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนถามกันนะครับมีประเด็นอยู่เรื่องของโต๊ะใช่ไหมฮะที่มีประเด็นของการแถลงจับ จ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการปมเรื่องของเสพเมถุนยึดเงินวัดหุบเงินวัดจำนวนมากเลยทีเดียวประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรื่องของโต๊ะกลมทำไมต้องมีการยกโต๊ะกลมเข้ากองปราบด้วยโดยเขามีการแจงเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้องยกโต๊ะกลมตัวนั้นเนี่ยเข้ากองปราบด้วยมีประเด็นที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเขามีการเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นะครับบอกว่าโต๊ะไม่ใช่คดีอาญาเพียงแต่ถ้าโต๊ะตัวนั้นน่ะยังอยู่ที่วัดเนี่ยจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานที่ทำให้คนเนี่ยไม่ได้เข้าวัดจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาดูโต๊ะตัวนั้นน่ะที่วัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมติที่วัดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเลยว่าไม่อยากให้มีสิ่งไม่ดีอยู่ในวัดนะครับก็เลยยกโต๊ะตัวนั้นเนี่ยออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อธิบายกันให้เข้าใจนะครับกรณีที่มีการแถลงจับเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเสพเมถุนแล้วก็มีการยักยอกเงินวัดต่างๆด้วยวันนี้มีประเด็นเรื่องของการยกโต๊ะกลมตัวนั้นนะฮะก็มีการชี้แจงกันมาแล้วว่าอ่ะทำไมถึงต้องยกโต๊ะตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแทนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอบชัดเรื่องของสมีโชตนะครับจะกลับมาบวชได้ไหมได้อีกหรือเปล่ายืนยันชัดเจนครับว่ากลับมาบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิตนะฮะย้ำนะครับกลับมาบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะไม่ได้สึกเองเป็นเหตุปาราชิกเห็นไหมฮะชี้แจงชัดเจนเรื่องนี้ครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวตอนนึงครับในการแถลงข่าวของวันนี้นะครับเรื่องของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามแถลงเรื่องของการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับสีกาคนสนิทครับที่ได้มีการเบียดบังเงินวัดไปกว่า100ล้านบาทเหตุที่สมีท่านนี้นะครับศึกไม่ได้เกิดจากความสมัครใจแต่เกิดจากเหตุปาราชิกทำให้ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกพร้อมระบุครับกรณีวัดอื่นๆทั่วไปทุกวัดก็มีระบบ QR code ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ครับต้องเข้าบัญชีวัดโดยตรงแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีตู้บริจาคสำหรับคนแก่อยู่ก็ยังยกเลิกตู้ไม่ได้นะครับในส่วนของการสแกน QR code เข้าบัญชีวัดผู้ทำบุญทุกคนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่สรุปให้ฟังนะฮะขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจของ NBT Connect ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามกันด้วยปิดท้ายกันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ท่านผู้ว่าราชการนะฮะกทมผู้ว่ากทมครับมีการมอบรางวัลเชิดชูคนทำงานเบื้องหลังนะครับต้องบอกว่าเบื้องหลังก็สำคัญนะพี่ๆที่เก็บขยะดูแลความสะอาดให้กับพวกเราไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนนะครับก็ขอบคุณที่ทำให้กรุงเทพมหานครสวยสะอาดและก็น่าอยู่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วก็มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะดีเด่นประจำปีนะครับต้องบอกว่าทุกท่านเลยบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะนะครับก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนนะครับผลงานที่ประชาชนมองเห็นและสัมผัสได้ในแต่ละวันครับต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของบุคลากรกทม.ทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ว่ากทม.คนเดียวครับไม่สามารถจะทำงานได้นะครับต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับในการที่ร่วมกันปฏิบัติด้วยทั้งพี่ๆที่ทำงานในการเก็บขยะนะครับก็ทำให้กทม.ของเราสะอาดเห็นไหมฮะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนก็มีส่วนสำคัญทุกส่วนครับสำคัญทั้งหมดเลยทำให้กรุงเทพมหานครของเราสะอาดนะฮะนี่ก็เป็นการมอบรางวัลนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจมีการมอบเกียรติบัตรในโครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปีด้วยต้องบอกว่าทุกๆสวนเลยหลายๆคนที่ไปออกกำลังกายไปวิ่งจะสังเกตเห็นเลยว่าสะอาดมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีเช้าๆเนี่ยพอเราได้ไปวิ่งตื่นแต่เช้านะโอ้โหสดชื่นมากๆแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยทุกเรื่องราวครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง งประเทศไทยในวันนี้ครับแน่นอนทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยก็มีประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็สทนช.ด้วยหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนว่าอาจจะเจอฝนด้วยใครที่จะเดินทางไปไหนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ยังอยู่บนรถบอกว่ารถติดก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับตอนนี้ทางด้านของหลายๆคนบอกว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ไฟได้ตามปกติแล้วหลายพื้นที่เลยแจ้งข่าวมาขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆพื้นที่นะฮะในช่วงท้ายของเรามาดูข้อความกันในส่วนท้ายๆกันสักนิดนึงก่อนที่จะล่ำลากันวันนี้นะครับมีใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับพระรุ่งวันนี้ส่งข้อความมาแสดงความอาลัยด้วยนะครับมีคุณยูดีนะครับคุณณัฐชัยนะครับฟังจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็คุณสุริรัตน์อยู่ที่เมืองแพร่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะในการติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดละเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณกับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
14: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
15: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดตายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดพันรายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดพันรายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด
1: ไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรี

0: ว่า720ล้านบาท
1: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้

0: สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
1: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส 4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
3: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
2: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอน กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
5: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
4: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
6: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พรามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11เดือนกันยายน2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ด้วย ขออภัยนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ะก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3แต้มนะครับที่โอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาเทอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นานลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมอร์นคาริกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป 4-0 นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยในฐานะกุนซือชั่วคราวนะขออภัยกุนซือชั่วคราวอยู่ครั้งนึงนะตอนนี้ก็มาคุมทีมหลักแล้วนะครับนัดต่อไปของแมนยูเจอใครในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเยือนอัตเลติโกมาดริดนะ13ตุลาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มาดูไฮไลท์กันเมื่อเช้านะครับผมดูคู่แมนยูนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับสมราคานะฮะทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะบูโดกลิม5-0นะครับจาเมลบูเชล่านะแฮร์รี่เคนอันฟองโซเดวีนะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับปิดลูกที่4และลูกที่5นะครับก็เพียงพอให้กับบาเยิร์นชนะ 5-0 นะครับนัดต่อไปของบาเยิร์นนะครับก็จะไปเยือนทีมไวกิ้งนะครับแล้วก็โบโดกริมเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในวันที่14ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งให้คุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโมนะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4-1นี่โคโมนี่ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีมาอยู่ซีรีเอนะแซงยูเวนตุสอ่ะนะครับมาคว้าโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาแบร์ไลซิก4-1นะครับโคโมนี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอลนะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสเคยอยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโมนะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาร์เบไลซิกนะ4-1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรากเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2-3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1-1แล้วก็ PSV ไอโอเฟนนะครับเสมอชักตาโดเนตนะครับ1-1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะFriday นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15ครั้งเนี่ยแพ้ แพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นงานหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์นะตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับเคียโมบิเชลลี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะนะครับจากจุดโทษนะ1-0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทรูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทรูแบงคอกอยู่1-0เหมือนกันจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีอามีเวเนเซียเจอฟิออร์เรนติน่านะครับบุนเดสลีก้ามีอูดิออนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่าเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะเขาแจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกว่าในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่หนึ่งที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรเจอกับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะอ้อนะฮะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รารี่เฟเทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันนะครับ2-1เสียงนะครับร้อยในรุ่นน้ำหนัก135-145ปอนด์นะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของขอไปนะครับเฟสตี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กที่เอ็นมวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์คอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์กัน4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะฮะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุธาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาบนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักแสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงสภัทรเหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชรสารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายยุทธยากีฬานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ1-2เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการท่านพลอากาศเอกมนทนก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็ นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะมีรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงของการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตแล้วก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับมีรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะเออนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทยสารนะก็ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายๆคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะฮะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกรุฑวิทยสารนะครับเดินทางแล้วไปแข่งขันนะครับ20ถึง29กันยายนนะครับนะครับ20ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมนะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับช่วง14ถึง14กันยายนถึง2ตุลาคมนะฮะโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิดไทเปและเวียดนามนะครับนะฮะก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมนะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชาริชไทเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิสาการกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจาก10เอกเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอำลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้ง2ทั้งคู่แรกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคัพรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Axa Life นะครับนะก็จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พราซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งลิเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาคาโคล่าลีกคัพนะทั่วลีกครับแล้วก็ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ย เรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่10:30 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิตติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยจะวิ่งด้วยนะซิโก้เนี่ยแฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยแหละครับนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามิฮูเปียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะฮะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งนี่จะเอาอะไรมาแจกแฟนรายการดียังไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับก็ว่าจะนาเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยววิทยุวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งคอปรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันเจ็ตสกีนะฮะเจ็ตสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจเจริญศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจครับนักแข่งวันนี้การแข่งระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแลบสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินทร์สุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็รุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็รุ่นดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะฮะน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การแข่งรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนและก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยเข้าไปเสกสรรนะฮะกรรมการเห็นว่าแม่หมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนอกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็อย่างว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกเองเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้การสปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็เล่นได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในรายการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับ เหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะฮะกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้นะครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้โมชั่นแวร์นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทยวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันหนึ่ง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่ก็ออกแดดเยอะนะก็ได้ไทยวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปศึกสันโดนน็อกไปแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะฮะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบฮะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะทางด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะครับมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กอะไรประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังนะคือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขันไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คพรูแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือออลแบ็คอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คพรูแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือออลแบ็คอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่ารักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เรียน

0: ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันเวิลด์เร็กระดับเวิลด์ซีรีส์นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนนึงเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิซอนคนนี้ก็อยู่ผมก็ว่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อใน25คนนะริชาร์ลิซอนก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ต้องฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากาม่านะครับส่วนอลิซองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะแล้วให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ตีเงินไทยก็คูณเอานะพรุ่งนี้กลับมาพบกันในแวดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่นะมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่น

0: เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฬาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
3: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิสเซนเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2,569 จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบ

0: คลุมความเดือดร้อนของประชาชน
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสนพรมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก 120-240 ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSE หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1.7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชญ์พงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จ การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
8: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
9: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
8: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
11: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
10: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
14: หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
15: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
16: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
18: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอ้วนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสียทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสียทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบกันต่อเลยค่ะ

เมื่อวันสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมภิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตาของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตาผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้ำไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตาผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้ำไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตะลีกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไป

ผมนั่งอยู่ริมตะลิงอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาศักดิ์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นวันไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะ

สมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าจันมิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยเขาเป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตะลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากสิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้วแต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื่อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนาที

ผมมีความลับอยู่2อย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่2ก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายผู้จะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตราออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิววิทเซเมทรีไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
9: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐสำหรับวันนี้ค่ะรายการสาระสารพันมีบทความสุขภาพนะคะที่จะนำพาคุณผู้ฟังนั้นไปเห็นสรรพคุณของน้ำขิงประโยชน์จัดเต็มทำดื่มเองก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำขิงนั้นเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคนรักสุขภาพที่สามารถหากินได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะในขิงนะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ค่ะและยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยทั้งเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสสำหรับวันนี้ค่ะมินก็อยากจะแชร์ประโยชน์ของน้ำขิงที่น่าสนใจให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะรวมถึงข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรนะคะที่จะดื่มน้ำขิงหรือคนที่เป็นโรคก็ไม่ควรดื่มน้ำขิงอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้ำขิงน่าสนใจอย่างไรบ้างสรรพคุณของน้ำขิงค่ะที่เราไม่ควรพลาดเลยอย่างแรกนะคะน้ำขิงค่ะทุกวันนะคะที่เราดื่มน้ำขิงถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะเครื่องดื่มน้ำขิงเนี่ยค่ะสามารถซื้อแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆและสรรพคุณของน้ำขิงก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากอย่างเช่นน้ำขิงจะช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ป้องกันโรคหวัดได้เพราะขิงนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยบรรเทาอาการหวัดป้องกันโรคหวัดเพราะในน้ำขิงนะคะมีวิตามินซีสูงเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจและประโยชน์ของขิงยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นทำให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะลดลงนอกจากนี้น้ำขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเรา

่างไกลจากโรคหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ 2 ค่ะน้ำขิงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารอย่างเช่นจุกเสียดแน่นท้องท้องเฟ้อท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะประโยชน์ของน้ำขิงก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ตับนั้นผลิตน้ำย่อยออกมาการดื่มน้ำขิงร้อนๆก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังน้ำขิงช่วยบำรุงฟันแล้วก็ช่องปากด้วยค่ะสำหรับน้ำขิงนั้นที่ช่วยบำรุงในเรื่องของฟันแล้วก็ช่องปากเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นจะช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุหินปูนแล้วก็โรคเหงือกเพราะในน้ำขิงนั้นมีสารจิงเกอรอลนะคะที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากและลดการเกิดคราบต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังช่วยบำรุงฟันของเราให้มีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำขิงช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้เป็นปกติหากเราได้รับอาหารหรือสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปที่อุดมไปด้วยสารจิงเจอรอลและโชกาออลนะคะจะช่วยบรรเทาแล้วก็ต่อต้านอาการเหล่านี้อีกทั้งสรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมองด้วยซึ่งสารเซโรโทนินนี้ค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะ 5 นะคะคุณผู้ฟังน้ำขิงยังบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียเพราะประโยชน์ของน้ำขิงจะมีส่วนช่วยป้องกันแบคทีเรียที่ชื่อว่าอีโคไลที่พบได้ในลำไส้แล้วก็แบคทีเรียตัวนี้ค่ะเป็นต้นเหตุของอาการท้องร่วงนอกจากนี้นะคะขิงยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการสะสมของเหลวในลำไส้ที่ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำขิงสามารถลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งได้มีการศึกษาวิจัยนะคะที่ระบุว่าสรรพคุณของน้ำขิงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เพราะขิงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีสรรพคุณต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังมีสารเคมีจากธรรมชาติที่จะไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไทโอเอสนะคะทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่สามารถลดโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะสุดท้ายนะคะน้ำขิงช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์สรรพคุณของน้ำขิงค่ะมีประโยชน์ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพราะในน้ำขิงนั้นมีวิตามินทั้งวิตามินซีวิตามินบีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่ช่วยในการบำรุงรักษากระดูกและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้สรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ช่วยบำรุงต่อมหมวกไตทำให้หลายคนค่ะนิยมดื่มน้ำขิงเพื่อช่วยชะลอวัยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและร่างกายแข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะก็เป็นประโยชน์สรรพคุณของน้ำขิงที่ช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้มินนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะไปหยิบน้ำขิงมาดื่มรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในรายการสาระสารพันในเบรกที่2ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมมือถือใหม่ๆนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่โทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยเขาเปิดตัวเนี่ยทำไมโลกทั้งโลกเนี่ยถึงเหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่านักข่าวเทคโนโลยี IT เนี่ยถึงจับตามองสิ่งที่ Apple เนี่ยกำลังจะบอกกับเราคำถามสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่จริงไหมและถ้าไม่ใช่ iPhone เนี่ยเรามีทางเลือกอื่นอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราได้ไม่แพ้กันนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์ของ iPhone กันสักนิดนะครับตั้งแต่ที่มือถือ iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราชที่2007กี่ปีมาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ที่มีจอสัมผัสแต่มันเปลี่ยนวิธีการที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้มือถือไปจากที่เคยกดปุ่มเนี่ยก็กลายเป็นการสัมผัสหน้าจอโดยตรงและนับตั้งแต่นั้นมานะครับ iPhone เนี่ยก็ถูกวางภาพให้เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในทุกๆปีเนี่ยเวลาที่ Apple เนี่ยนะครับเขาจัดงานเปิดตัว iPhone มันไม่ใช่แค่การแถลงข่าวเหมือนกับบริษัทอื่นๆแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะได้เห็นนั้นน่ะมันกำลังจะเปลี่ยนโลกและนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของ iPhone แต่ทำไมคนถึงตื่นเต้นกันนักล่ะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของแบรนดิ้งนั่นเองนะครับแบรนด์หรือว่ายี่ห้อ iPhone เนี่ยนะครับก็คือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ชื่อว่า AppleApple เนี่ยนะครับไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์มือถือแต่ขายประสบการณ์ขายความรู้สึกขายภาพลักษณ์ว่าใครใช้ iPhone เนี่ยคือคนที่ทันสมัยทันโลกลองสังเกตสิครับเวลาที่มีรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคซ้ำๆว่านี่คือ iPhone ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมาฟังแล้วก็เหมือนจะเป็นคำพูดเดิมๆในทุกๆปีนะครับแต่ก็สร้างความรู้สึกใหม่ๆได้ทุกครั้งและตรงนี้นี่เองนะครับก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ iPhone เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยเวลาคนรอบข้างเขาเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยเราเองก็อยากจะรู้สึกเปลี่ยนตามไปด้วยและเมื่อกระแสโลกเนี่ยมันหูโหมกระหน่ำในทุกๆปีนะครับก็เหมือนกับการสร้างความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่จากมือถือ iPhone นั่นเองนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะซื้อ iPhone หรือเราอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องราคามากนักเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีแน่นอนครับชีวิตเรามีทางเลือกเสมอและมีเยอะด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของโทรศัพท์มือถืออีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างระบบ Android เนี่ยเขาก็มีมือถือระดับที่เรียกว่าตัวท็อปหรือว่าเรือธงนะครับอย่างเช่นSamsung Galaxy S Google Pixel หรือว่า OnePlus ที่หลายรุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำๆก่อน iPhone ซะอีกเช่นกล้องที่ซูมได้หลายเท่าการชาร์จเร็วหรือระบบปฏิบัติการที่เปิดกว้างกว่าของ iPhone เขาเหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งมือถือให้เป็นแบบของตัวเองและก็ยังมีสมาร์ทโฟนในราคาระดับกลางๆอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงในการใช้มือถือคล้ายกับตัวแพงแต่มันมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่ฟังก์ชันครบแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายแพงจนเกินไปและถ้าเรามองให้กว้างไปอีกนิดนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเทคโนโลยีเดียวที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะหูฟังที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงซึ่งนักวิชาการหลายคนก็มองว่าโลกในอนาคตอีกไม่นานเนี้ยอาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโพสต์สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกว่ายุคหลังสมาร์ทโฟนก็ได้ที่อุปกรณ์ดิจิทัลรอบๆตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาแทนที่มือถือในบางหน้าที่เช่นรถยนต์ที่สั่งงานได้ด้วยเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุยกันเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือแม้แต่บ้านที่ก็จะกลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบดังนั้นเวลาที่ iPhone ก็เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เท่านั้นแต่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการมือถือรุ่นใหม่ทุกปีหรือเราควรจะเลือกอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆมากกว่าการตามกระแสกันไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับรอคอยการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่กันหรือเปล่าหรือว่ามันมีมือถือรุ่นอื่นที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณผู้ฟังได้มากกว่า iPhone ล่ะครับทิ้งท้ายคำถามชวนไว้ให้คิดในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าว่ากันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตเรากันต่อครับ

กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้ผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ในเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าทำไมคนทั้งโลกเนี่ยถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่กันนักและเรื่องความที่ iPhone เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่กำลังจะมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคตและก็ยังชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะนอกจาก iPhone เนี่ยมันจะมีมือถือรุ่นไหนอีกบ้างที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตและก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากกว่ากันนะครับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมาชวนคุยถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันต่อโดยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงสมาร์ทโฟนในประเทศจีนนะครับที่ชื่อว่ายี่ห้อเสี่ยวมี่นั่นเองเวลาพูดถึงตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงแบรนด์อย่างหัวเว่ย Oppo หรือว่า Vivo นะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยวมี่กลับขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นจนถึงขั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้คำถามก็คือเสี่ยวมี่เขาทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของเสี่ยวมี่กันสักนิดเสี่ยวมี่เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่2010จะว่าไปก็10กว่าปีเองนะครับโดยคุณเหลยจวินซึ่งมองเห็นโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยมันถูกครอบครองโดยแบรนด์ต่างชาติและก็แบรนด์ท้องถิ่นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนักเสี่ยวมี่เนี่ยเขาก็วางกลยุทธ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจะทำโทรศัพท์ที่สเปคสูงแต่ราคาต่ำให้คนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้ง่ายๆและนี่เองนะครับก็คือจุดที่เสี่ยวมี่เนี่ยแตกต่างออกไปลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเวลาคุณผู้ฟังอยากจะได้มือถือที่มีคุณภาพที่สูงนะครับกล้องดีเล่นเกมลื่นคุณผู้ฟังอาจจะต้องซื้อรุ่นที่แพงจากแบรนด์ต่างประเทศแต่เสี่ยวมี่เนี่ยกลับเสนอมือถือที่ทำได้เกือบทั้งหมดในราคาเพียงแค่ครึ่งเดียวแน่นอนนะครับว่าผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งมีคนจำนวนมหาศาลก็หันมาสนใจในทันทีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเสี่ยวมี่เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นจีนได้ดีเลยนะครับหลายคนมองว่าถ้า Apple เนี่ยคืออเมริกา Samsung คือตัวแทนจากเกาหลีใต้ Xiaomi ก็คือแบรนด์จากประเทศจีนที่สู้เขาได้อย่างไม่อายใครโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยอยากจะสนับสนุนแบรนด์ในประเทศตัวเองมากขึ้น Xiaomi จึงได้แรงสนุนจากกระแสชาตินิยมไปด้วยนะครับในเชิงการตลาดล่ะครับ Xiaomi เนี่ยก็ใช้วิธีที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการขายผ่านออนไลน์และแฟลชเซลล์เพื่อลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตราคาแพงๆแต่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบหน่อยละสร้างกระแสโฟโมหรือว่ากระแสตกเทรนไม่ได้หรือว่าความกลัวจะพลาดของดีนอกจากนี้เขายังขยายลายผลิตภัณฑ์ออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมสำหรับคนที่อยากจะได้ของดีจริงๆหรือรุ่นราคากลางและราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้เสี่ยวมี่เนี่ยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แทบทุกระดับในประเทศจีนเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะก็มีส่วนด้วยนะครับหัวเว่ยเนี่ยเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงชิปและก็เทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างโทรศัพท์มือถือช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้เสี่ยวมี่เนี่ยได้ก้าวเข้ามาเติมเต็มและก็สามารถทำได้ดีจนผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจมาเลือกใช้เสี่ยวมี่แทนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่โทรศัพท์นะครับแต่ยังสร้างระบบนิเวศของสินค้าเขาตั้งแต่ทีวีเครื่องฟอกอากาศหูฟังไปจนถึงสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆทำให้คนที่ใช้เสี่ยวมี่เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอยู่ในโลกเดียวกันมีความสะดวกและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผลก็คือความภักดีต่อแบรนด์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่าเสี่ยวมี่เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนได้เพราะผสมผสานหลายปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งกลยุทธ์ด้านราคาความเข้าใจผู้บริโภควัฒนธรรมท้องถิ่นการตลาดที่ยืดหยุ่นจังหวะทางการเมืองและก็การสร้างระบบนิเวศของสินค้าตัวเอง
คำถามสำคัญก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะยังคงความคุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ไปอีกแค่ไหนในอนาคตนะครับและผมก็ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะนะครับจะสามารถสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แข็งแรงโดยใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการกรอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝน

0: เยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอจอยหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
0: ่
1: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียว
0: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
1: ใช่
0: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
1: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
0: โดยส่วนมากเลย
1: ที่เป็นภูมิแพ้
0: เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแล

0: เหมาะสม
1: อ
0: า
1: ค
0: การ
1: รั
0: ของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
1: ครับ
0: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ50%สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทําให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกําลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้โอกาสนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ําเป็นธาตุเจ้าเรือนซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบเสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนที่เป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
1: แต่ละคนครับผม
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
1: ค
0: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
1: ้ครับ
0: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะแล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว คือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกผึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
1: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
0: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนร้อนมีลิดร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่ก็สัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: อย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิดร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิดร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทําให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะ DP ลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
1: ้
0: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปราบชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
1: ครับ
0: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้ นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปราบชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ 750-1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4 ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่ง ถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูงมีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะ
1: คร
0: ถ้า
1: ับ
0: เกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: หญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพิษไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากการใช้ยาตำรับปราบชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันนะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เคยกลัวแล้ว
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
1: ็
0: ปรับตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
1: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
0: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้
1: คร
0: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะคะ
1: สุ่มยา
0: ใช
1: ่ครับ
0: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
1: เป็นร้อน
0: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
1: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
0: ใส่ในกะละมัง
1: เอาสมุนไพรที่จะ
0: ร้อนลงไป
1: ใส่ในกะละมังแล้วก็เทน้ำร้อน
0: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็อาจจะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่า แดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
1: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพรูเบตนะตัวล่าสุดนะApply Premium UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ใช่ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลมพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วยใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปราบชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
0: ์มีค่ะมี
1: มีเป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
0: เป็นในรูปแบบแคปซูลค่ะอ๋อ
1: เราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
0: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
1: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค่ะ
1: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
0: ไข้หวัด
1: โอของเรามีจำหน่ายนะครับ
0: มีค่ะ
1: แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
0: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
1: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
0: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
1: ลำบากนิดนึง
0: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
1: ก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
0: ได้
1: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
0: ้
1: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์เอนจอยพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์เอนจอยพักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 877 10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อฝ่ายไหนนะฝ่ายนี้ต่อเบอร์นี้ฝ่ายนี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุย แต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ02-02-877-10นะครับ877-10อยู่แถวแถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็สื่อสารด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของอภัยภูเบศรหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปผู้เบสได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอเอ็นจอยได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02-290-0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข02-290-0473โทรจากไหนครับ
7: โทรจากวัดวัดสวนแก้วค่ะ
6: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
7: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่
6: ปราบชมพูทวีป
8: ชมพูทวีปค
6: ่
8: ะ
7: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
8: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
7: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
8: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
7: อ๋อแล้วไอล่ะคะ
8: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
7: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
8: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศ
6: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
7: หมอไอเพื่อนเขาบอกว่าคืนไอมาก
6: ไอมากเลยเหร
7: อหนูไม่รู้สึกตัวว่าไอ
6: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
7: หนู
6: ไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
7: ไอแล้วไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
6: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
8: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์ค
6: ่
8: ะ
6: อะไรนะ
7: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
6: ตัวไหน
7: ยาปราบชมพูทวีป
8: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
7: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
6: ฟ้าทลายโจรเหรอ
8: ฟ้าทลายโจร
7: ฟ้าทลายโจรแล้วก็ขมิ้นชันสองอย่างกินดีมาก
6: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
7: ค่ะ
6: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
8: ค่ะ
6: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
7: เป็นโรคภูมิแพ้
6: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
8: ไ
7: ม่ใช่ไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่า ไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
7: ค่ะ
6: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
7: ไม่มีค
6: ่
7: ะ
6: ไอแห้งๆหรอ
7: ไออย่างเดียวไอหนักด้วย
6: ไอหนัก
7: แรง
6: ลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลทูไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
7: ค่ะ
6: โอเคครับเคลียร์นะ
7: ค
6: ่ะสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
6: โอเคครับคุณยิมต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
9: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
9: ใช่ค่ะ
6: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
10: จากบางพีค่ะ
6: บางพรีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
10: ท่านนะคะสวัสดีของท่านค่ะแล้วดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อมากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดก่อนขมิ้นชันนะคะ
9: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
10: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่2ถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะทั้งละ2
6: เม็ดเป็นอะไรครับถึงต้องทาน
9: เ
6: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
10: ปวดท้อง
6: ค่ะปวดแบบไหนครับ
10: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
6: เคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่มั้ย
10: ค่ะ
6: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
10: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังอภัยภูเบศรก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
6: ดีขึ้น
10: อยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
6: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
9: ถ้า2กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
10: อ๋อค่ะค่ะแค่ว่าคนทานมากเกินไปจะเป็นอะไรต่ออ๋อ
6: ถ้ากินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
10: ดีขึ้นค่ะ
6: ดีขึ้นโอเค
10: มันปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปภูเบศรก็ดีค่ะ
6: โอเค
10: ไอ้กินแล้วก็ดีขึ้น
6: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
10: ้3ค่ะ
6: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลา
10: ค่ะ
9: กิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเนาะ
6: แคปซูลฮะก็ปกติ
9: ค่ะปกติค่ะไม่มากเกินไป
6: ไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
10: ค่ะค่ะ
6: กินต่อได้อีก
9: แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
6: ต้องดูแล
9: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
6: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
10: ใช่ใช
6: ่แล้วก็ปฏิบัติ
10: ไม่มีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
6: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดกับเคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
9: ค่ะขมิ้นชันช่วยได้มีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ้ะ
6: ลองดูต่ออีกสัก2ต่ออีก2กระปุกก็ได้นะ
2: ถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
10: ทานต่อได้จ้ะ
2: ต่อได้เลย
9: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
10: ใส่กินอย่างนี้ขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
9: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
10: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยน่าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
9: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
2: รายละเอียดเยอะ
10: โทรวันนี้ราชการใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ในวันหรือเวลาราชการใช่
10: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
2: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
9: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
10: ขอบคุณมากนะ
2: ครับสวัสดีครับ
10: ทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
11: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
2: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
11: ครับครับ
2: โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
11: สวัสดีคุณหมอครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือน
12: จมูกไม่ได้กลิ่น
11: เป็นเดือนอันนี้
12: เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
11: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยล้มรถจักรยานนี่แต่หัวใช้ตอนไปกวาดต่อไปขวาไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
12: ค่ะ
11: อะไรก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้จมูกไม่ได้กลิ่นแต่นี้อย่างอื่นไม่มีอะไร
2: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
12: มีการไปหาหมอไหม
2: ฮะ
11: ผมไปมาหาหมอมาแล้ว
2: หมอว่าไง
12: ค่ะ
2: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
11: บอกหมอแล้ว
2: หมอว่าไง
11: ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
2: นี่นานยังเนี่ยอ
11: ะไรครับ
2: นานหรือยังที่เป็น
11: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี
2: ่เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
11: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
2: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
11: อาจารย์แนะนำ
2: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
9: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
11: คร
9: ับ
2: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
9: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะ
2: ครับ
9: เขาจะได้ปรับวิธีการรักษา
2: อาจจะต้อง
9: ให้มันตรงจุด
2: ใช่อาจจะต้องเช็คเพิ่มเติม
9: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
2: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
9: ไม่มี
2: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
9: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
2: รีบเลย
9: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
2: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
9: ค่ะ
2: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย
6: คุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยงปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับโชคดีครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
6: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด่นในเรื่องการรักษา
8: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
6: ใช่ใช่ใช่อ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
13: สวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็
8: ป้าสวัสดีค่ะ
13: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
6: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
8: ค่ะ
13: มีการเตรียมแล้วค่ะ
6: มีนะครับเบอร์02
13: ค่ะ
6: แล้วก็02
13: ค่ะ
6: 877
13: 77เลยคะ
6: 8แล้วก็77
13: อ๋อค่ะ877
6: แล้วก็10ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ02-02-87710
13: ค
6: ่
13: ะ
6: แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
13: ค
6: ่
13: ะ
6: แล้วเอาอีกเบอร์หนึ่งเผื่อไว้086 563
13: 563
6: 1123
13: 123
6: เหม
13: ือนกัน1123
6: ค่ะ1123ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
13: 086-563-1123
6: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่มั้ย
13: ใช่การต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
6: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
13: อะไรคะ
6: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
13: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
6: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าเท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
8: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
6: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
13: ต้องโอน
6: ใช่ครับ
13: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
6: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
13: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับลองโทรดูเน
13: า
6: ะ
13: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ
8: ขอบพระคุณค่ะ
6: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้สักท่าน2ท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยนะมาครับ02-290-0473เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
14: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายมันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนิดหน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
8: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
14: ครับมันไม่ยอมหาย
8: แล้วมีอาการไอไหมคะ
14: ไม่ไอครับ
8: เจ็บคออย่างเดียว
14: ครับผม
6: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
14: ครับ
6: แล้ว
14: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานจะหาย
8: มีอาการอื่นๆอีกไหม
14: ไม่มีครับ
8: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
14: ไม่มีครับ
8: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเนาะ
14: ไม่มีเลยครับ
8: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่า ในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
14: กินแต่น้ำเย็นไม่ค่อย
8: ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
14: จะโทรซื้อสั่งซื้อเนี่ย
8: ค่ะ
14: จดเบอร์ไว้แล้ว
8: ค่ะ
14: แต่ตอนนี้คนที่โทรมาหาคุณหมอเมื่อช่วงก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออใครไม่หลับมาดู
15: โอ้ยโหดไปโอเค
14: หมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโง่อ่ะนอนไม่หลับอะไรวะ
15: ใจเย็นใจเย็นใจเย
14: ็
15: นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
8: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
15: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจกัน
14: หน้าสาม
15: เข้าใจ
14: นอนไม่หลับอะไรนี่มาคือผมมียาแก
15: ้
14: บอก
15: โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
14: คร
15: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
14: ก็เคลียร์แล้วเข้าใจ
15: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
14: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
15: เชิญครับ
14: นะไอผมฟังมียูตลอดนะไอที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันขายไม่ได้
15: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
14: ขายแพงเกินไปคุณบรรลงนะ
15: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
14: ครับถูกต้อง
15: โอเคครับ
14: 1,000โอ้โห
15: ครับ
14: คุณแม่ครับสวัสดีครับ
15: ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอา
8: จารย์ใช่ค่ะ
15: เออแก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
8: แล้วแต่บุคคลใช่ใช่ต้องปรับกันไป
15: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
8: ใช่
15: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
8: ถูกต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
15: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางให้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
8: ขอบพระคุณ
15: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
24: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
23: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
25: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
23: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
26: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูง โดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
23: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรา

หลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาเออพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสรานบ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทํานองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับมั่นมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับมั่นมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงหนึ่งไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกถันเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2569ปีคือเกือบ70ปี2070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเ
0: จริญพรสาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปไล่ไปจะมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์เนี่ยคือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอันนี้ดีมากๆเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญที่เกี่ยวกับวัตถุเนี่ย อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้ในสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบครอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ สิบประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่าสิบคุณใหญ
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมศร
0: ั
1: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเหนือใต้ออกตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพระยาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: หรือพระยาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เ
0: จ้าค่ะ
1: พระยาราชสีพระยาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหนือเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วยหนึ่งมักจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบันลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าหลุมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหาสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมคูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองแล้วประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาตะคุบ2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจมั้ยคือมันเสียเหลี่ยมคู่ต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือหย่นทิ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาเข้าใจมั้ยทำไมเขาถึงจะต้องบลือเสียหน้าก่อนตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21ได้พูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ให้หนีไปก่อน
1: ใช่มีเฉพาะพวกที่แบบกล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันพวกที่กลัวหายไปหมดไปสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้น ก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาลือศีลนะเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณจะว่าเป็นเพราะอะไร
0: นะอืมเจ้าค่ะ
1: แต่มีแค่ว่าที่ต้องนอนตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอก็คือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแต่สัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีห์เนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้และบรรลือเสียนาฏคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้1รู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่น

0: สิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้นครับ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่สองท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทำแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วทำปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมและวิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
1: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นเขาเรียกว่าวิบาก
1: ค
0: นนั้นเขาเรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มีผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจบุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์วิมานทิพย์ร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนยืนไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวต้องจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทเนี้ยผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
1: จ้าค่ะ
0: ยังใช่ว่าถ้ามีคนถามคุณตั้งใจว่าคุณจะใช้คุณตั้งใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณตั้งใจก็เลยจะบอกว่าน
1: ั่งรถไฟไปจ
0: ้
1: าค่ะ
0: หรือนั่งเครื่องบินไป
1: ไปลง
0: หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map อ่ะคุณเดินใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
1: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัยน
0: ี้ใช่ๆๆแต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณเดินใจนะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เราไปถึงจุดนั้นปุ๊บอ้าวแผนที่ใช้ไม่ได้ละสวยแล้วทำไงนี่คลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีละสวยแล้วทำไงนี่คุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณเดินใจเพราะยังอยู่ในโลก
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงโลกมันกลมเงาเดินใจมันไม่มีมุมก็จะไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆอีกอะเช่นโลกสวรรค์โลกเปรต

0: โลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นขุมๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกนะสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปาฏิปาทาที่ให้ไปถึงที่นั้นนั้นนั้นนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉานปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีครับ
1: มัน ก็จะว่าน
0: รกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเออทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะ
1: ค
0: ือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถาบึ้มบึ้มบั้มนะแล้วก็เธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บนี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา1,500พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
1: เคลมว่า
0: เนี้ยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
1: ๆ
0: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นเนี่ยทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องดูในพระไตรปิฎกมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามแต่มาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
1: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมจัก
1: ษุธาต
0: ุในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยหารร่วมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปัจจัยธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแล้วลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรก็เลยเอองั้นต้องพิจารณาสุภะ พิจารณาอสุภะอยู่4เดือนไม่บรรลุจิตไม่สงบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้นี่มันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนนี่ก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันและยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเช่นหลายๆเคสมีกรณีของสุภทาปริภาชกนี้เป็นต้นอะสุภทาปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วแล้วก็ท่านก็เทศน์ให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภทาปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยแบบนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยเพราะจะมาโปรดคนนี้ด้วยแล้วเนี่ยตักตาแก้ไว้แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
1: จะเชื่อ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: อย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องงอมก่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์งอมๆเงี้ยนะก็เขาว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นพระอัตยาสายเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าชั้นหนึ่งออกชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้ยใช่ค
0: ่ะนี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ในอัตถกถาที่เขาพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชชา3วิชชา3วิชชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกัปและวิปัตกัปเป็นมาก
1: หรือ
0: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่9คือ เห็นของคนอื่นละครับนี่เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณนั่นทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
1: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ในสมัยนั้นเนอะ
1: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรื่องผ่อนจะมา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนอะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครมีแล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได้รู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวะขยายญาณนี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีละแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่21ต่อมาข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใจนะไส้ใน10ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอานนท์โดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหนาอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทนะอธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นคืออะไรอันนี้คือหมายถึงยะถาภูตญาณนั่นเองคุณชัยเอกความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
1: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็ใช่มั้ยสอนแล้วค่อยให้เขาเป็นเหมือนเราอ่ะนี่เนี่ยคือยถาภูตญาณนะยถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะเออให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างนี้เป็นต้นนะคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเออเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
1: อืมเจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อุปมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยถาภูตายามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนอื่นเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยเนาะไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นๆสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อโธ่ฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เอายังไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอนี่คือยถาภูตญาณเป็นยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะแต่มันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละมันไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราถึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
1: ข้างในเหมือนกันนะคะ
0: ใช่บ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
1: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มันสิบอย่างไงเพราะมันแค่สามนี่เนี่ยใช่ไหม
1: กายวาจาใจ
0: เออก็มีแค่สามไม่ละสิบยังไงว่าแต่มานับดูนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ตรงที่สิบเนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจต้นใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทำทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาหรือไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนตั้งก็ไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2 2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5โกรธานี่ความโกรธเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาทาหะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอบาลาสะ8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจจะนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5อุปาทาหะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้ยเราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนักสมณพราหมณ์พระภิกษุนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกรธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีลมีสุตตะน้อยแต่ขอให้คุณเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
1: ค
0: นเนี่ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตตะน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นขีณาสพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระขีณาสพหมายถึงเป็นพระอรหันต
1: ์อืมเจ้าค่ะ
0: ตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนหนึ่งเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
1: ์เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คิดอย่างนี้ในคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะลากันไปข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตระหนี่มัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปราสะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปาทาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกรธะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับ10แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าเผื่อว่าเรามี10อย่างเนี่ยหรือมี10แล้วก็11 12เนี่ยเกิดมี12อย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่า กายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางใจนี่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้มาไปนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้เอ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่
1: เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะนั้นต้องละได้ด้วย
1: ปัญญา
0: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นหลักสูงสุดได้ในธรรมะในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: รายการเราจึงมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะดิสยาเลยนั่นละได้แน
1: ่
0: เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันในใจ
1: อันนี้แย่เลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะหาทางแก้ยากนะเจ
0: ้
1: าค่ะเขาไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
0: แก้ไม่ได้เพราะว่าเพราะมันไม่มีสติไม่มีสติแล้วสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
1: เจ้าค่ะ
0: 23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
1: หาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
0: เจ้าพระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกกันว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญไหมว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: เข้าใ
0: จไหมแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จุ๋ยมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคุณใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาจะพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกันดมูฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่ง ฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนากล่าวอวดการภาวนายังไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญาสี่อย่างนะเรามีการเจริญแล้วเรามีศีลเจริญแล้วเรามีจิตเจริญแล้วเรามีปัญญาเจริญแล้วสี่อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไงเราภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการแจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉันอะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใจ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจหากกล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยหากกล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านวังจะได้งงดีนะ
1: ก็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกฏะอุปาทาหะมรรคปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยอ้าวแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกฏะอะไรนี้อยู่แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ่
0: หรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าโอ้เนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่าเนี่ยภาวนามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนาเนี่ยฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี้เป็นอย่างนี้ธรรมะนี้เป็นอย่างนี้เขามาคุยจะมาให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกๆก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมรรคตณีริษยาปรารถนาชั่วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นะตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงแปลว่าไอ้ที่พูดมานั้นน่ะเป็นการกล่าวอวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่านลึกไงลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจน แต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน
1: ่
0: นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: เงียบมิดคือใจ
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกเนี่ยประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเงี้ยใช่ไหมถ้าถูกนี่ฉันจะไปออกรถใหม่แล้วจะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดกันใจ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดอ่ะการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเอาให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในยะตรงข้ามแล้วก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทำก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่เจ้า
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะว่าของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมุสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เชิญบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญทั้งหมด4พระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบ้านเดินบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสบภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได
7: ้นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า หากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: พี่บุญประกอบปกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: อันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยที่มาพร้อมฝน
1: เออ
0: ด
1: ิ
0: ฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้เลยนะคะ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำๆหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงค์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนพึ่งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงัน นครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดแล้วก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพแล้วก็ละงูแล้วก็นราธิวาสที่สุขีรินแล้วก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: เอ้ยตุลาเน
1: า
0: ะประมาณต
1: ุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะ
0: พวกเหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกนี่ใช่พิษณุโลก
1: นะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุจันนะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะ
1: มีพี่พงษ์นเรศทักมาพี่นาฏ

0: ิตพี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุดสมุดสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเคลื่อนไปแล้วสมุดสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรร
1: มคุณพี่นาฏอนงนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียน A ถึง Z มาตั้งแต่อนุบาลนะ
0: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
1: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
0: ครับผมอ่ะไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้เดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
1: คุณเหลือกี่บาท
0: 300กว่าบาทยังเหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
1: ดิฉันเหลือ125บาท
0: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้เนอะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซึ่งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการเนี้ยท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ 16-17 ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60-40หรือเป็น50-50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การผ่านการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นถุงเงินเหมือนกันนะจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุด วันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
0: ก็เอาเฉาก๊วยมา
1: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าถึง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็นแบบ
0: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวานของ
1: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อAI นกกระซิบไปด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้มอกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME size เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮง

0: บวกกับนกกระสิบด้วยรวมเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเบื้องต้น
0: แล้วจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรงั้นใช่
1: ไหมประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินน
0: ะ
1: หรือก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ
0: ์
1: นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเปเมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
0: ค่ะโอ้โห
1: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลา69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกาถึง15ธันวา69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
0: ่
1: 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
1: เหรอเขาเรียกค่าที่พักเหรอ
0: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
1: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
0: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: โอ้โหก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบ็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
1: อ
0: ุ้ยคุณเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวนี่ก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี
0: ้พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
1: ันที่อยุธยา
0: ถูกต้องค่ะ ก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามนี่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
1: ในไหนก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
0: ะ
1: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิเนี่ยกว่า100 ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290 ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3 ล้านบาททองคำ 90 บาทเอกสารที่ดินและบัญชีอีก10 รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
0: คุณหาเงินเดือนข้าราชการ
1: นะที่เขาอะไรนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40 กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อย
0: เน
1: ี่ย
0: เป
1: ็
0: นท
1: ิ
0: พ
1: โชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนนะกับศรีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขาไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100 ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100 ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของศรีกาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะและก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2 หลังมูลค่ารวมกว่า4 ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5 ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
0: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290 ล้านบาทนะคะทองคำ90 บาทเอกสารที่ดีบัญชี10 รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18 รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215 ล้านกว่าบาทน่ะ
1: โอ้
0: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
1: เป็นลูกศิษย์ลูกหา
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกัน
1: อะ
0: เห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
1: เลยหรอ
0: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิ่งวิ่งเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะมอง
1: พระ
0: กับพระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะ อาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางด้านของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้งสองอย่างนะคะ
1: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
0: โอนได้นะเวลาสแกนตลอดเลย
1: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
0: ม
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชันของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
0: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเน
1: า
0: ะนะคะ
1: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปแล้วแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงมันถึงว่าจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
0: เป็นว่าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
1: มีติดของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแหละครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องเลยครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบ เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับ และพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีคองร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพังงานของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบริการห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ต้องพูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
1: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
2: ้
1: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบัตรประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือเนาะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
2: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
1: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการและกันเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจเขาบอกยุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
2: ยุติธรรมล่าช้าพูดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที่ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
1: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
2: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันประเด็นนี้
1: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
2: กี่โมงนะคะ
1: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT2SD ทางททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
2: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงไหมเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
1: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
2: คุณเกาหัวตลอดเลยอ่ะ
1: คุณไอสวยเสมอ
2: เออนะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
1: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ย
2: แสดงว
1: ่
2: าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
1: อ๋อทำไมนักตบลูกขนไก
2: ่เป็นนักตบลูกไก
1: ่ออ
2: นะคะก็
1: ทารุณกันสัตว์นะ
2: พี่นะทักมาขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันละกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
2: ่
1: าวพัก 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศ